0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับเชื่อมตลาดทุนไทยกับสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยระดมทุนตลาดทุนโลกติดตามรายงานจากคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: วันที่24กันยายนเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในอนุทินทานวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยขณะเดียวกันเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นอีกทั้งยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นเรื่อยๆระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาจากนั้นนายกรัฐมนตรีทำพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์หรือ Opening Bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กประชาสัมพันธ์ศักยภาพและความพร้อมของไทยต่อหน้านักลงทุนระดับโลกซึ่งจะเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการลงทุนการขยายธุรกิจและการสร้างงานเพื่อส่งต่อประโยชน์สู่ประชาชนไทยโดยเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าวต่อจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อปี2552และนายเศรษฐาทวีสินเมื่อปี2566ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เวลา20นาฬิกาได้มีฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันและพบว่าบริเวณถนนสุขุมวิทตั้งแต่ช่วงแยกสัตหีบหรือแยกปลาหมึกนะครับไปจนถึงแยกกม.1ระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะครับส่งผลให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาต้องใช้ความระมัดระวังนะครับโดยรถบางคันไม่สามารถฝ่ากระแสน้ำไปได้จนเครื่องยนต์ดับขณะที่ประชาชนบางส่วนนะครับต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอสัตหีบปภ.เทศบาลเมืองสัตหีบพร้อมทีมกู้ภัยได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนนะครับทั้งนี้นายณัฐวุฒิอนุโยธานายอำเภอสัตหีบขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับแล้วก็ติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนของข่าวกีฬานะครับไปติดตามโปรแกรมการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินางโงย่าจากคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
6: ผลฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกลีกเอในกลุ่ม2เนเธอร์แลนด์เสมอกับเยอรมนีไป1ประตูต่อ1เซอร์เบียแพ้กับกรีซไป1ประตูต่อ2กลุ่ม4โปรตุเกสเอาชนะเวลส์ไปได้1ประตูต่อ0และนอร์เวย์เอาชนะเดนมาร์กไปได้3ประตูต่อ2ขณะที่โปรแกรมเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยมีลุ้นที่เซปักตะก้อชิง2เหรียญทองทีมชุดหญิงไทยจะพบกับเกาหลีใต้ในเวลา7นาฬิกาต่อด้วยทีมชุดชายนั้นไทยก็จะพบมาเลเซียในเวลา12นาฬิกาจากนั้นขี่ม้าชิง1เหรียญทองในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมหญิงในเวลา7นาฬิกา30นาทีส่วนโยมหนักมีรุ่น2รุ่นค่ะโดยรุ่น57กิโลกรัมหญิง11นาฬิกา30นาทีและรุ่น61กิโลกรัมหญิง15นาฬิกา30นาทีสาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
7: ลองหยิบยื่นความสุขในตัวคุณเพื่อแผ่ให้คนรอบข้างแล้วคุณจะรู้ว่าความสุขสร้างมิตรภาพที่สวยงามได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: 8นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเตรียมพระองค์ทรงฝึกซ้อมม้าส่วนพระองค์เพื่อเข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ฝนกระหน่ำทั้งคืนหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครกองทัพบกระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากในหลายจังหวัดเฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างใกล้ชิดเซลบอดคาสต์แจ้งเตือนอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นพื้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มผู้เปราะบางและระวังไฟฟ้าดูดนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกร่วมพิธี Opening Bell ลั่นระฆังเปิดการซื้อขายร่วมเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมโยงตลาดและการลงทุนข้ามพรมแดนประเทศเวียดนามลงนามข้อตกลงจัดหารถไฟความเร็วสูงจำนวน10ขบวนมูลค่า 1,000 ล้านยูโรเตรียมให้บริการรถไฟความเร็วสูงในฮานอยและนครโฮจิมินห์รัฐบาลตาลีบันอัฟกานิสถานเปิดเผยปากีสถานส่งเครื่องบินโจมตีเป้าหมายทางอากาศในหลายจังหวัดพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย4รายท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดสูงพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณนกกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพจน์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านตลอดถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยนะครับทักทาย FC รายการไหนสิฮะ
1: อ๋อ FC รายการนะคะก็มีคุณนิตยาบางกลวยค่ะคุณเบนจันทสิงห์นะคะ
0: ครับ
1: หนุ่มอันดาหน้าใสจังหวัดภูเก็ต
0: ครับ
1: ที่เขาบอกว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยฝนไม่ตกแต่ที่กรุงเทพไม่ตกรู้สึกว่าจะตกตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวาน
0: จนเช้า
1: เช้าวันนี้ก็ยังไม่หยุดมีหลายพื้นที่เลยนะคะวันนี้ที่ เราจะนำมาพูดคุยกันนะคะว่ามีพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องเจอกับฝนที่ตกหนักรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมกันด้วยค่ะ
0: ครับคุณดวงรักหนองบัวล่างคุณสุจิตเครืออินคุณประภัยทุมานามนะครับทักทายกันเข้ามาแล้วนะครับคุณรัตนาสิมะด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทุกท่านทุกคนที่เพิ่งเข้ามาในขณะนี้ก็สามารถติดตามรับชมภาพสดๆไปพร้อมๆกับวิทยุกระจายเสียงได้ผ่านเพจ Army Radio นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษ Army Radio ค้นหาได้เลยครับวันนี้มาพร้อมกับน้องสุภาพรนะฮะ แทนน้องณัฐจันทรังสีวันน
1: ี้
0: เป็น
1: ว
0: ักเป็นวักพักวันหนึ่ง
1: พักวันหนึ่ง
0: ไม่รู้ไปติดฝนอยู่ที่ไหนหรือเปล่า นะครับ ช่วงนี้คนไทยมีความสุขในเรื่องของความสำเร็จของเด็กสาวคนหนึ่งจากภูเก็ตประเทศไทยน้อง
1: เนเน่
0: รอยัลนะครับหรือน้องแพรวรัติการอัมลอยนะครับที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยนะฮะบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์นะครับหลังจากที่ได้เป็นแชมป์นะครับซึ่งโอ้โหไม่เคยมีนะ
1: ไม่เคยมี
0: คนไทยที่ไปชนะเลิศบนเวทีแบบนี้เนี่ย
1: ยังไม่เคยเห็น
0: ครับแล้วก็ความสำเร็จครั้งนี้ก็คงไม่ใช่แค่ตัวน้องเนเน่เองแต่ว่าเป็นความสำเร็จร่วมกันของคนไทยโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชน
1: อุ้ยใช่ค่ะเห็นว่าโรงเรียนของน้องเนี่ยก็แบบโหตั้งทีมเชียร์กันเลยนะทั้งโรงเรียนเลย
0: ก็คงจะได้มีการต้อนรับนะฮะกลับคืนสู่ภูเก็ตประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับเห็นกรรมการท่านหนึ่งบอกว่าฉันรักประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตนะฮะอยากจะย้ายตามเลยอ
1: ยากจะย้ายตาม ชอบเลยนะที่บอกว่าถ้าเน่ไม่ได้เนี่ยจะขายบ้าน
0: ถึงขั้นขายบ้านเลย
1: จะขายบ้าน
0: ตามมาอยู
1: ่ตามมาอยู่
0: ที่ประเทศไทยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่ถือว่าน่าจะสร้างแรงบันดาลใจดีๆนะครับให้กับเด็กๆและเยาวชนในการสนใจสิ่งที่รักที่ชอบโดยเฉพาะเรื่องของดนตรี
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นน้องเนี่ยอายุเพียง16เท่านั้นเองตอน16เราอยู่ที่ไหนกัน
1: ตอนนั้นน่าจะกำลังเล่นแบบกระโดดหนังยาง
0: นะตามวัยตามว
1: ัย
0: นะครับ
1: สดใสตามวัย
0: ใช่ครับเดินทางปลอดภัยเช้าวันนี้ฝนหนาวสาวครวนนะครับบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในบรรยากาศยามฝนพรำโดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็อีกหลายๆภาคนะครับทางภาคเหนือภาคอีสานก็มีฝนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนนะครับมาฟังข่าวจากทางกองทัพบกเช้าวันนี้กันครับสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยของชาติจากสถานการณ์ตำแหน่งชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568โดยมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานไปที่อำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีครอบครัวพลทหารกฤติกรสร้อยระยะสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่9ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครอบครัว10เอกชวกรเดชขุนทศสังกัดกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละบริเวณพื้นที่ภูผีจังหวัดศรีสะเกษครับ
1: ค่ะครอบครัว10เอกพระชรนะคะที่ขออภัยค่ะพระชระแย้มแตงอ่อนเนี่ยพระชร ที่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะสังกัดกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1นะคะซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญที่บริเวณพื้นที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีด้วยทรงห่วงใยครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัว พลทหารคณะสนันทาดีที่ค่ายเอราวัณตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีสังกัดกองบัญชาการกองพันจู่โจมซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องอันม้าจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจค่ะ
0: ครับนี่ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ทรงห่วงใยครอบครัวของวีรบุรุษทหารกล้านะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มาดูติดตามมาติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับเมื่อวานนี้24กันยายนนะวันมหิดลวันทหารราบด้วยนี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ยังเป็นวันที่หลายคนก็ยังติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการนะครับได้ร่วมประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจากการประชุมสำหรับทำลายในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วง25ถึง27กันยายนก็มีดังนี้นะครับ25ถึง26กันยายนนะครับวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยนะครับยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมไปถึงบางพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันอาทิตย์ที่27กันยายนคาดว่าจะมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีและจังหวัดตราดครับ
1: ค่ะด้านคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะคะจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและมากกว่า3เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี้ค่ะ
0: ด้านกองทัพบกก็ระดมสรรพกำลังทุกกองทัพภาคเฝ้าระวังอุทกภัยฉับพลันพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศพลเอกพนาคล้าวประทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกทุกพื้นที่นะครับบูรณาการร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อมของหน่วยแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่พระนครศรีอยุธยานะคะหลังเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยและแม่น้ำสาขาหลายแห่งค่ะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเริ่มได้รับผลกระทบขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็เร่งเตรียมความพร้อมป้องกันพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะโบราณสถานที่อยู่ริมแม่น้ำค่ะ
0: อย่างเช่นที่วัดกษัตริย์กษัตราธิราชวรวิหารนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาคือจังหวัดอยุธยาไม่มีอำเภอเมืองนะ มีแต่อำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: นะครับซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่าระดับน้ำนี่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระแสน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็แรงด้วยนะครับโดยระดับน้ำขณะนี้เหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรจะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของวัดนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค
1: ์
0: จัดกำลังพลร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3และอำเภอพระนครศรีอยุธยาพระสงฆ์สามเณรของวัดกษัตราธิราชวรวิหารกว่า30รูปดำเนินการยกแผ่นปูนแล้วก็ติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารความยาวตลอดแนว180เมตรเพื่อป้องกันโบราณสถานสำคัญแล้วก็ยังเร่งติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบน็อกดาวน์บริเวณชั้นในของวัดระยะทางประมาณ120เมตรความสูง 1.90 เมตรหรือว่า1เมตร90เซนติเมตรเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าพื้นที่สำคัญภายในวัดพร้อมกับทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องเพื่อเตรียมรับมือกรณีที่มีน้ำไหลซึมหรือรั่วเข้าพื้นที่ครับ
1: ค่ะในส่วนที่โบราณสถานนะคะวัดชัยวัฒนารามเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรค่ะได้มีการติดตั้งแนวบังเกอร์นะคะป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปค่ะความสูงเนี่ยก็คือ 1.90 เมตรนะคะตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรรวม138แผ่นด้วยกันค่ะพร้อมกับปูผ้าใบแล้วก็เสริมแนวกระสอบทรายเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันน้ำรั่วซึมนั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัตินะคะเพื่อที่จะสูบน้ำออกทันทีหากว่ามีน้ำบางส่วนเนี่ยรั่วซึมผ่านแนวบังเกอร์เข้ามาภายในโบราณสถานขณะที่คนงานเองค่ะได้มีการเร่งกรอกกระสอบทรายนะคะเตรียมสำรองไว้สำหรับนำมาเสริมแนวป้องกันหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับแต่ละพื้นที่ก็จะมีหน่วยทหารที่ ช่วยรับผิดชอบดูแลอยู่อย่างเช่นของกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์แล้วก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยมีกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์แล้วก็กองพันทหารม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์เนี่ยนะครับเป็นหน่วยหลักที่ดูแลในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่นะครับก็ได้มากางเต็นท์อำนวยความสะดวกที่เทศบาลตำบลราชโดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวแล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
1: ค่ะสำหรับที่จังหวัดอ่างทองนะคะกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์ค่ะจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยนะคะร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านดำเนินการกรอกกระสอบทรายใส่กระสอบค่ะนำไปเรียงวางเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยานะคะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยจากคลองผงเพงที่รับน้ำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ชุมชนค่ะต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่12บูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนะคะกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และเทศบาลกบิลบุรีลงพื้นที่ค่ะช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูงกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำนะคะแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มให้กับชาวชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีค่ะนอกจากนี้ทางด้านของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เองนะคะก็ได้มีการจัดชุดเฝ้าระวังแล้วก็จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนริมแม่น้ำปราจีนบุรีล้นตลิ่งยกของขึ้นที่สูงได้ค่ะ
0: ครับพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีหน่วยทหารก็คือมณฑลทหารบกที่19
1: นะครับ
0: ซึ่งก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเช่นเดียวกันจัดกำลังพลเนี่ยชุดเคลื่อนย้ายสิ่งของเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้วโดยดำเนินการเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นและทรัพย์สินของมีค่าของประชาชนเนี่ยขึ้นไว้ที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณย่านชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วหรือว่าชุมชนหลังบิ๊กซีอำเภอเมืองสระแก้วครับนอกจากนี้ก็ยังได้ให้การช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรโดยเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งได้ร่วมบรรจุทรายลงกระสอบเพื่อจัดทำแนวป้องกันน้ำเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันบริเวณที่พักอาศัยแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากมวลน้ำที่อาจจะไหลเข้าท่วมในพื้นที่ครับ
1: ค่ะที่จังหวัดลพบุรีค่ะศูนย์สงครามพิเศษได้ดำเนินการทำการตรวจสภาพความพร้อมนะคะกองร้อยช่วยเหลือประชาชนของหน่วยค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์กู้ภัยพิเศษพร้อมเคลื่อนย้ายเข้าสนับสนุนพื้นที่วิกฤตนะคะทันทีตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางด้านของพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2ท่านไปตรวจความพร้อมด้านบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์เป็นการบูรณาการหน่วยทหารในพื้นที่แล้วก็หน่วยงานปภ.ในพื้นที่ค่ะเพื่อที่จะซักซ้อมการปฏิบัติแล้วก็ตรวจความพร้อมยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์น้ำหลากค่ะ
0: ครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับกองพันทหารม้าที่28จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่กำจัดเศษวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณฝ่ายระบายน้ำหมู่ที่7ตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำรองรับปริมาณน้ำสะสมครับ
1: ค่ะอีกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือที่จังหวัดสุรินทร์นะคะมีฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันที่23กันยายนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักค่ะก็ส่งผลให้มีปริมาณน้ำฝนเนี่ยสะสมจำนวนมากรอการระบายแม้บางส่วนจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำแล้วก็ลำคลองนะคะแต่จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยล้นสปริงเวย์เขื่อนแสนจอกค่ะไหลหลากนะคะท่วมทางไหมท่วมทางหลวงหมายเลข224ค่ะโดยเฉพาะบริเวณโรงเรียนพนมดินนะคะซึ่งระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงเกือบ1เมตรจนต้องปิดการจราจรค่ะและนอกจากนี้ก็มีรายงานนะคะว่าน้ำในบริเวณเขื่อนบุอัมเปามีบริเวณมีปริมาณน้ำเนี่ยล้นความจุก็ขอให้ประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ตามแนวทางน้ำนะคะเตรียมพร้อมรับมือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
0: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่25กองร้อยทหารพรานที่2610ก็ได้เข้าช่วยเหลือโดยการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางในโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักไดครับแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและสิ่งของในตำบลตาเมียงขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงนะครับช่วยเหลือผู้ติดเตียงให้ได้รับการดูแลแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยตำบลจิกแดกและตำบลบักไดนะครับพร้อมทั้งจัดกำลังพลตรวจติดตามระดับน้ำคลองบ้านโนนจันทร์ ตำบลนนท์อำเภอนนทนารายซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติในขณะนี้ครับ
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าในช่วงนี้นะคะกองทัพบกเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์นะคะสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดค่ะก็ยึดมั่นเจตนารมณ์จะช่วยเหลือแล้วก็อยู่เคียงข้างประชาชนในยามเดือดร้อนเพราะว่าทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถที่จะติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารในพื้นที่หรือติดต่อไปที่สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับช่วงนี้ก็ให้กำลังใจกันทุกภาคเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันทหารราบนะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เดินทางไปพร้อมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับแล้วก็นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับเข้าร่วมพิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569ณศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมไปเป็นประธานนะฮะนะครับสวนสนามเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบประจำปี2569พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารราบที่เกษียณอายุราชการพร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่กำลังพลทหารราบดีเด่นซึ่งในปี2569นี้มีนายทหารชั้นนายพลเกษียณอายุราชการรวม64นายครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตและสดุดีเกียรติคุณนายทหารเหล่าทหารราบค่ะที่เกษียณอายุราชการโดยท่านได้กล่าวนะคะว่าเหล่าทหารราบเนี่ยเป็นกำลังหลักที่เดินหน้านำเข้าสู่สนามรบและประกาศชัยชนะขั้นสุดท้ายในทุกสมรภูมิอันสะท้อนถึงความองอาจกล้าหาญและเสียสละซึ่งทหารราบทุกนายได้ยึดมั่นและสืบสานตลอดระยะเวลาการรับราชการเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตยและปกป้องค้ำจุนสถาบันหลักของชาติทั้งนี้ผลงานและเกียรติประวัตินะคะที่ทุกท่านได้สร้างไว้จะได้รับการจารึกเป็นเกียรติภูมิของเหล่าทหารราบและเป็นแบบอย่างให้ทหารราบรุ่นหลังเนี่ยยึดถือปฏิบัติเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติ

0: ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อทำรงไว้ซึ่งความมั่นคงอธิปไตยและความสงบเรียบร้อยของชาติต่อไปนี่คือเหล่าทหารราบราชินีแห่งสนามรบ
1: สนามรบ
0: ครับ
1: ค่ะไปที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอนะคะโดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปรับฟังการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่นะคะมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญเข้าร่วมด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นจากสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกรมในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะคะโดยในส่วนของกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับถัดไปที่เรื่องของกองทัพบกนะครับมอบบ้านนะครับเรื่องราวของน้องๆทหารกองประจำการที่ได้รับสิ่งดีๆจากกองทัพบกนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ส่งมอบบ้านให้แก่พลทหารพรสวรรค์แซ่เท่าตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวสร้างขวัญสร้างกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดำเนินตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับที่ตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม
1: ่ฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก
0: ับ
1: น้องพลทหารนะคะที่ได้บ้านหลังใหม่ในนี้ด้วยนะคะ
0: ครับกีฬาเช่นเกมเป็นยังไงบ้างฮะ
1: กีฬาเช่นเกมนะคะก็ส่งกำลังใจไปให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเช่นเกมนะคะครั้งที่20ค่ะที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเมื่อวานนี้น้องฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองแดงนะคะจากกีฬายกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายค่ะให้กับทีมชาติไทยเพิ่มขึ้นอีก1เหรียญด้วยค่ะ
0: ยินดีกับน้องติ๊กปาริสาแช่มพุทธาด้วยนะครับนักกีฬาพายเรือหญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงเช่นเดียวกันจากประเภทเรือกันเชียง1คนหญิงรุ่นไลท์เวทครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ย
1: ก็
0: แข่งไปจนถึงวันที่4ตุลาคม
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: คะแนนวันนี้เป็นยังไง
0: เหลือเวลาอีกหลายวันอยู
1: ่เหลือเวลาอีกหลายวันค่ะยังมีเวลาที่จะให้ทีมเราเนี่ยคว้าเหรียญมาได้อีกเยอะๆนะคะ
0: ครับเอาละวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ได้อย่างทั่วถึงคุณสวัสดิ์ชาดาเนี่ยเข้ามาแล้วนะฮะอ้าวก็ขอบคุณทุกท่านก็แล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอให้มีความสุขตลอดทั้งวันวันศุกร์ขอให้มีความสุขกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับด้วยมือที
2: ่ถือคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: BFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
4: เหนื่อยหน่อยแต่อย่าเพิ่งเหนื่อยหน่ายพอถึงเป้าหมายจะหายเหนื่อยเอง
5: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: สวัสดีครับเจมินายนะครับผมขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงและส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
7: ใกล้จะสิ้นปีแล้วคุณผู้ฟังโบนัสใกล้ออกกันแล้วสิครับใครโบนัสออกแล้วนะคุณผู้ฟังอย่าใช้อย่างเดียวนะครับผมเหลือส่วนหนึ่งไว้ออมด้วยนะฮะและออมเงินทั้งทีครับผมต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคุณผู้ฟังรับดอกเบี้ยทุกเดือนเลยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีครับหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทครับผมฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคุณผู้ฟังระยะเวลาทั้งหมด3ปีด้วยกันครับสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขธนาคารกำหนดครับฝากได้แล้วตั้งแต่วันนี้เลยถึง31ตุลาคมนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับผมแน่นอนครับออมกับออมสินไม่โดนหลอกแน่นอนแต่บางเพลงที่ขอเข้ามาเนี่ยเพลงนี้อาจจะโดนหลอกได้นะครับผมเพราะหนุ่มๆหลายแค้นเขาบอกไว้ว่าหน้าไหว้หลังหลอกหรือเปล่า

ล่าสุดจาก 4EVE ครับคุณผู้ฟังโอ้โหโคตรดีเลยอ่ะหนึ่งเพลงที่เอากับมารีเมคใหม่ครับอย่างเพลงที่มีชื่อว่าที่ปรึกษาคุณผู้ฟังเขาเนี้ยเอามาใส่ความเป็นซินป๊อปลงไปความดนตรีมีความซิตี้ป๊อปนิดนึงแล้วบวกกับโอ้โหความสามารถของ 4EVE ทั้งวงนะคุณผู้ฟังทำไว้ดีมากกับเพลงนี้ฝากไว้ด้วยครับผมที่ปรึกษาครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเพื่อนเฮียพอดแคสต์นะครับคุณผู้ฟังจะมีเอพิโซดที่สัมภาษณ์ 4EVE ออกมานะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่า2สมาชิกจาก 4EVE ครับผมที่จะมาออกพอดแคสต์กับ DJ พีมเนี่ยจะเป็นใครนะครับรอติดตามกันได้ในอีกน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าน่าจะได้ดูกันละนะครับผมและก่อนนั้นคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากบิลกินด้วยอย่างเช็คลิสต์นะครับเบรกสุดท้ายกันแล้วคุณผู้ฟังกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมทิ้งท้ายไปด้วยอาหารแมวกินโนเรลมิสฟรีสไตล์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตล์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งในที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านครับวันนี้ใครถึงไหนกันแล้วส่งเข้ามาบอกกันได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็เผื่อเวลากันด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกเนี่ยต่อเนื่องมั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับจะไปไหนมาไหนวันนี้ก็ต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงรถน่าจะติดนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยติดวิตามินซีไว้หน่อยนะคุณผู้ฟังใครที่ตากฝนนะครับเติมภูมิคุ้มกันกันนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยหนึ่งผลงานเพลงใหม่จากทิลลี่เบิร์ดครับผมอย่างแค่หายไปครับคุณผู้ฟังแต่ถึงเพลงนี้ชื่อว่าแค่หายไปแต่ดีเจพีมจะยังไม่หายไปไหนครับจบจาก Morning Mood ไปแล้ว 8:00 น.เดี๋ยวเจอกันต่อแชร์ข่าวเช้าแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post มาจากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News. EFM News. EFM News. EFM News. EFM News.EFM News. EFM News. EFM News. EFM News. EFM News.

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้มีหลายเรื่องให้ติดตามอีกสักครู่กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
4: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางทีจ่ายแพงแพง
4: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงหรือยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถ
7: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลๆกับ

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกล็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: วันนี้นะครับยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับหลังจากที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำและวันนี้ครับพรรคประชาชนนัดยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.นะครับโดยชี้ว่ามติเมื่อ14กันยายนส.ใช้ดุลยพินิจมิโดยมิชอบนะครับติดตามพร้อมประเด็นที่น่าสนใจจากคุณจิตารีสายสว่างครับ
3: ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาวันนี้นายกมีกำหนดการเตรียมเข้าพบหารือกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติจากนั้นขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ก่อนจะเดินทางต่อไปยังสหราชอาณาจักรวันนี้พรรคประชาชนนัดยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.ชี้มติ14กันยายนส.ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบเวลา10นาฬิกาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.นัดหมายรวมตัวกันที่กกต.ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะยื่นหนังสือต่อกกต.กล่าวโทษกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมปมคดีหัวเลือกสว.วันนี้11นาฬิกาศาลปกครองกลางนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกและนัดอ่านคำพิพากษาในเวลา15นาฬิกาวันเดียวกันคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.โดยขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.ลงวันที่21กันยายน69ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นและยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยล่าสุดกรมชลประทานมีการทยอยปรับการระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นแม้ว่าขณะนี้ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนจะเริ่มลดลงแต่เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าตั้งแต่24ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิแอร์ให้พอเหมาะปลดปลั๊กและเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านี้ก็ช่วยโลกได้ง่ายๆแถมสบายกระเป๋าชวนคุณผู้ฟังร่วมกันรักโลกรักพลังงานกับสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
3: ้ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังครับผมต้อนรับเข้าสู
4: ่แฉข่าวเช้า
3: วันนี้ดีเจดูโอคู่ใหม่นะครับดีเจพีมดีเจกวนนะ
4: ครับผม
3: พี่กวนเป็นไงครับเมื่อเช้าออกมาจากบ้าน
4: ผู้ประสบภัยครับแต่เช้าเลย
3: มันเป็นยังไงบ้าง
4: ฝนมันตกตลอดทางเลยคร
3: ับ ใช่ไหมจริงๆมันตกตั้งแต่ตีสาม
4: เมื่อคืนถูกโดยบ้านผมอ่ะสี่ห้าทุ่มก็ตกแล้ว
3: อ๋อหรอ
4: ตกแล้วก็ตกยาวทั้งคืนเลย
3: ใช่คือตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะครับผมใครกำลังจะเข้าออฟฟิศนะเผื่อเวลาไว้นิดนึงแล้วกันอย่าไปแวะไปเวอร์ที่ไหนเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันถ้าสมมติว่าฝนเนี่ยมันตกมานานมากกว่า3ชั่วโมงนะครับท่อระบายน้ำประเทศไทยได้ทำการลาออกจะกลายเป็นท่อระบายน้ำเรียบร้อย
4: ตอนนี้ก็คือถนนเส้นบางนาตายก็คือ1เลนเป็น
3: อ่างเก็บน้ำ
4: ใช่ครับ
3: เป็นอ่างเก็บน้ำไปแล้วนะครับผมตอนนี้ก็โอ้โหเรียกว่ามีน้ำใช้กันยาวตลอดปีเลยแหละคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นนะครับผมเอาจริงในทรงในซอยเงี้ยพี่กบเมื่อเช้าพิมพ์ออกมาจากบ้านประมาณตีห้าครึ่งอ่ะพิมพ์ออกจากซอยไม่ได้
4: น้ำ
3: ท่วมน้ำท่วมออกจากซอยไม่ได้แล้วแบบกว่ามันจะแบบนึกออกไหมคือซอยมันก็เป็นเลนเล็กๆแล้วกว่าไอ้คือถ้าไอ้รถคันหน้ามันยอมออกไปอ่ะมันก็จะออกไม่หมดแต่มันจะมีบางคนที่แบบใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้
4: เขากลัวรถดับอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ใช่โอ้โหสุดท้ายติดอยู่นานเลยนะครับก็สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังEFM Morning Mood อยู่ก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมดีเจมาช้า
4: ครับไม่ต้องแปลกใจ
3: นะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมากันแน่นอนทั้งพี่ชาวแล้วก็พี่พุทธนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเรียกว่าเป็นพิกซี่อยู่นะครับผมเพราะว่าติดฝนนะครับนี่ติดเธอไม่ไว้ติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหม
4: วันนี้ถ้าใครแบบว่า work from home ได้ก็อยู่บ้านเถอะ
3: จริง
4: นะ
3: จริงอย่างปกติแล้วเดี๋ยวนี้บริษัทเขายังให้ work from home ได้อยู่ไหม
4: ไม่ก็เป็นเคสๆไปใช่ไหมว่ามีอะไรอย่างเงี้ย
3: งั้นดีเจขออนุญาต work from home แล้วกันวันนี
4: ้คุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์ฮะ
3: เดี๋ยวโฟนอินเข้ามาไงเดี๋ยวเราใช้วิธีการโฟนอินกันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยข่าวของเราเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็หนึ่งข่าวที่แน่นอนแหละเราเข้าข่าวก่อนพี่ๆเ
4: ขาเลยได้เลยจัดไปครับ
3: หนึ่งข่าวที่อยากจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็แสดงความยินดีครับผมพี่กวางครับเดี๋ยวพี่ฝากกดแบบ congratulation ดังๆให้หน่อยได้ไหมได้เลยหนึ่งข่าวที่โอ้โหสุดๆตอนนี้นี่คือต้องให้เขาจริงๆนะครับผมเพราะว่าได้แชมป์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมออฟฟิเชียลแล้วแสดงความยินดีด้วยกับน้องเนเน่โรยัลนะครับผมแชมเปี้ยนคนใหม่จากเวที AGT หรือว่า America's Got Talent ครับโหสุดมากนะ
4: แล้วเมื่อเช้าเมื่อวานที่เราดูไลฟ์กันเนี่ยขัดฟิลมากนะเพราะตอนจะประกาศผลน่ะไอ้ไลฟ์มันตัดน่ะก็เข้าใจแหละไลฟ์เรามันไม่ถูกมันไม่ได้ลิขสิทธิ์นะที่เราดูกันนะเพราะว่าเราบ้านเรามันดู
3: ไม่ได้แหละ
4: ใช่แล้วก็ช่องที่เขาไลฟ์ก็อยู่ดีเขาก็ตัดชึบไปเลยโอ้โหตอนนั้นว้าวุ่นกันไปหมดคนที่บรรดาชาวไทยที่ดูไลฟ์อยู
3: ่แล้วพอรีเฟรชกลับมาแล้วได้เห็นว่าน้องเนเน่แชมป
4: ์ไม่กลับหายเลย
3: หายเลยเหรอ
4: หายเลยใช่ต้องไปดูตามช่องที่เขารีแอคชั่นคือช่องที่เขาไลฟ์อ่ะเขาก็จะควานหาใน TikTok ที่คนที่ไปดูในที่แข่งอ่ะแล้วเขาไลฟ์อีกทีนึงโอ้โห
3: โหแล้วเป็นไงพี่กวงตอนแบบไลฟ์รีแอคชั่นที่เรารู้ว่าเนเน่โรยัลได้แชมป
4: ์โอ้โหโคตรอย่าแล้วฝรั่งที่เขาทำรีแอคชั่นอ่ะเขาก็ร้องไห้ไว้เพราะเขาเชียร์น้องเนเน่โหแล้วฟินมาก
3: ไม่แต่คือเนเน่อ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรอบเนี้ยมันไม่ใช่แค่คนไทยแล้วที่เชียร์มันคือเชียร์ไปทั่วโลกเลยอ่ะเพราะว่าความสามารถมันคือก็ไม่ใช่ว่าแบบโอเคความสามารถเนี้ยคุณเก่งที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่อ่ะแต่นี่คุณแทบจะเป็นเด็ก16ที่เก่งที่สุดในโลกแล้วอ่ะ
4: แล้วเราดูข่าวเนี้ยอเมริกันก็ทะเลข่าวเนี้ยเนี่ยโดดเด่นจริงๆอ่ะมันไม่ได้โดดเด่นเพราะเราเป็นคนไทยนะมันความรู้สึกของเราอ่ะเราดูทั้ง10โชว์ไงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเก่งจริงๆแต่มันไม่ได้ว้าวอ่ะ
3: อ๋อโอเคคือมันคือถามว่ามันไม่ได้ว้าวเนี่ยมันคงไม่ใช่ไม่ได้ว้าวหรอกแต่มันน่าจะเป็นเพราะว่ามันแบบว้าวมันมากๆตั้งแต่ออดิชั่นแล้ว
4: ว้าวตั้งแต่รอบแรกๆแล้ว
3: สวัสดีพี่พุทธครับผม
5: เฮ้ยทำไมรีบดีอ่ะ
3: กำลังน้องเนเน่
4: สวัสดีครับพี่พุทธ
5: สวัสดีครับพี่กวางครับสวัสดีครับ
3: เป็นไงได้ดูน้องเนเน่ไหมพี่พุทธ
5: เมื่อวานอ่ะ
3: ใช่ใช
4: ่ที่ดูแล้วตัดไลฟ์ตัดมันเจ็บปวดอ่ะ
5: มันเหมือนเรากำลังจะถึงจุดสุดยอดอ่ะนึกออกไหม
4: ประกาศผลนะ
3: แล้วลาก่อน
5: อยู่ดีๆก็ทุกอย่างถูกตัดหายไปฟึบเหมือนเราโดนเอาผ้าปิดตาไว้อ่ะ
4: แล้วมันเป็นช่วงไฮไลท์อ่ะโอ้
5: ก็คือเขาตัดสัญญาณ
4: ใช่ครับตัดสัญญาณ
5: ไม่เ ใช่ทั่วประเทศหรอกทั่วโลก
4: แล้วเหมือนเขารอนะ
5: แล้วเขาก็จะ
4: ไอ้พวกดูธรรมชาติ
3: ไอ้พวกนี้ไม่ใช่กฎแห่งกรรมหรอกมันเป็นกฎที่เนี่ยปลายนิ้วมือเท่านั้น
5: ครับ
3: แล้วพอพี่พุทธจังหวะที่รู้ว่าน้องเนเน่ได้แชมป์นี่รีแอคชั่นเราเป็นยังไง
5: เมื่อวานเหรอ
3: ใช่
5: เมื่อวานผม
3: ไม่ใช่วันก่อนก็ได้ไม่ต้องเมื่อวานหรอก
4: เอาเลยคุณเอาเลยครับ
5: เอาเลย
4: เอาเลย
5: เมื่อวานนี้ก็ดีใจอ่ะเพราะว่าเราก็ลุ้นเนาะแล้วมันเหมือนกับเราไม่ได้เห็นโมเมนต์ที่เขาประกาศว่าน้องเนี่ยได้เพราะว่าตอนนั้นมันจอดำอยู
4: ่ใช่ๆ
5: เราก็ดูในคอมเมนต์เพราะว่าเมื่อวานนี้มันเป็นช่วงท้ายชั่วโมงพอดีแล้วในคอมเมนต์ก็บอกว่าน้องได้แล้วน้องได้แล้วน้องได้แล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณก็สิบกันก็บอกว่าแล้วทำไมพวกคุณเนี่ยไม่เข้าไปในTikTok ของ AGT
4: เขาไลฟ์
5: ซึ่งเขาไลฟ์อยู่
4: เขาไลฟ์หลังเวที
5: เออเราก็เออคุณก็สิบกันเปิดเราก็ได้เห็นภาพที่น้องเนี่ยลงไปนอนกับพื้นแล้วก็กอดแล้วก็เห็นน้องแบบทุกคนเซเลบเรตน้องแล้วก็ดีใจสุดๆแหละนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็ลุ้นนะครับว่าน้องเนี่ยเข้าท็อป2แล้วนะครับว่ามันจะได้ที่1ไหมนะครับสรุปแล้วก็คือสามารถเป็นคนไทยคนแรกนะครับที่คว้าแชมป์นะครับ American Got Talent ซีซั่นที่21ไปนะครับ
3: โอ้โห สุดยอดสุดยอดสุดยอดเขาบอกตอนนี้เนี่ยภาคอีสานเนี่ยมีลิซ่าละภาคใต้มีเนเน่รอยัลขาดภาคกลางกับภาคเหนือนะ
5: ภาคกลางเราก็มีนะ
4: มีใครครับ
5: เยอะแยะคุณจะเอาใครอ่ะ
4: เออจริง
3: ดีเจพีมเงียบเลยทำไมมันช็อตเงียบหายไปเลยคอมเมดี้ระดับโลก
4: ไลฟ์ตัด
3: ไลฟ์ตัด
5: ใครก็ได้ตัดสัญญาณพีมที
3: ภาพดำจอมืดเลยเหรอ
5: เล่าถึงไหนแล้วเล่าถึงไหน
4: เพิ่งเปิดเนเน่ไปยังไม่ได้พูดถึงว่าอะไรได้เลย
5: ครับ
4: เรื่องเงินรางวัลหน่อยนะครับ
3: ได้เลยคือเงินรางวัลเนี่ยแน่นอนแหละทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับว่า America's Got Talent เนี่ยเงินรางวัลคือ1ล้านเหรียญสหรัฐ
4: ครับ
3: นะครับผมแต่ว่า1ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยตรงนี้มันจะมีคอนดิชันอยู่ว่าโอเคผู้ชนะเนี่ยเขาจะไม่ได้ได้แบบเป็นเงินก้อน1ล้านเลยมันจะสามารถเลือกได้2แบบครับผมพี่พุท
5: ธ
3: 2แบบที่เลือกได้เนี่ยมันมีแบบแบ่งจ่ายเป็นงวดๆนะครับผมโดยที่น้องเนเน่เนี่ยจะการันตีรายได้ทุกๆปีไปเลยตลอด40ปีครับผมโดยรายได้เฉลี่ยต่อปีเนี่ยจะตกงวดละ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐครับยาวๆไป40ปีหรือว่าประมาณ 830,000 บาทต่อปีนะครับผม
5: อันนี้คือทางเลือกแรกนะ
4: ทางเลือกแรกครับ
5: ส่วนทางเลือกที่2เนี่ยก็คือรับก้อนเดียวครั้งเดียวจบโป้งไปเลยนะครับก็คือถ้าต้องการทั้งหมดในทันทีเนี่ยนะครับทางรายการก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายนะครับตามมูลค่าเงินสดของปัจจุบันนะครับซึ่งหักทอนมูลค่าลงมาแล้วเนี่ยก็คือทำให้ยอดเงินจริงถ้าเกิดว่ารับก้อนเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ300,000ถึง 430,000
4: ดอลลาร
5: ์เฮ้ยมันหายไปเกินครึ่งเลยอ่ะ
3: หายไปครึ่ง
5: หายไปเกินครึ่งเลยคือมันจะโดนเรื่องของหักภาษีก่อนหักภาษี 30% แล้วมันก็มีค่านู่นนี่นั่นอีกเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ก็คือนี่ไอ้อันนี้ยังไม่ได้หักภาษีนะไอ้300,000ถึง 430,000 ดอลลาร์เนี่ย
5: ถามจริง
4: จริงก่อนหักภาษีนะเพราะคำนวณตามค่าเงินปัจจุบันคือเขาตั้งแต่แรกอ่ะ1ล้านมันตั้งแต่เริ่มรายการไงแล้วพอหักลบกบตามค่าเงินที่ลดลงมาเรื่อย
5: หมายความว่าคือถ้าตีเป็นเงินไทยที่น้องเนเน่จะได้เนี่ยก็คือประมาณ
4: 10ล้าน
5: 10ล้านบวกลบขึ้นลง
4: ใช่ครับ
5: นะฮะแล้วแต่ค่าเงิน
3: ใช่แล้วก็คือถ้าเลือกแบบก้อนเดียวเนี่ยจะได้อยู่ประมาณ10ถึง14ล้านโดยประมาณนะครับแต่ถ้าเลือกแบบจ่ายเป็นงวดเนี่ย40ปีเนี่ยมันจะตกแล้วอยู่ประมาณ32ล้านแต่เราก็ไม่รู้ว่าค่าเงินฟงเงินเฟ้ออะไรแน่นะ
4: มัน
3: จะเบอร์ไหน
5: เอาไงดีอย่างเงี้ยเราเอาไงดี
3: เอาจริงนะ
4: ใดๆก็รับก้อนไปเถอะหรือเปล่าร
5: ับหรือจริงๆแล้ว40ปีก็ได้นะ
4: ก็ถือเป็นรายได้เป็นรายรับคง
5: เป็นรายรับที่เราจะได้ทุกปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้น้องเนเน่จะมีงานเยอะมากแล้วก็จะมีเงินที่เป็นก้อนเนี่ยเข้ามาอีกเยอะมากตรงนี้ผมว่าให้เป็นแบบรายปีไป
4: อันนี้เหมือนมี
5: ส่วนตัวที่มอง
4: มีคอนโดเปิดให้เช่าไว้ใช่ไหม
5: แล้วเป็นอะไรได้แต่ระยะเวลา40ปีเนี่ยคือ AGT
3: ยังอยู่ใช่ไหม
5: ใช่ไหม
3: มันไม่เกี่ยวกันแล้วนี
4: ่ไม่เกี่ยวบริษัทมันต้องเป็นบริษัท
3: ใช่สุดท้ายมันจะเป็นบริษัทยกเว้นว่ามันจะไปหายวับไปไม่แต่อีเว้นว่าหายวับไปทั้งบริษัทอะพี่ว่ามันก็ต้องมีการแบบเซ็นสัญญามีการมีผู้ค้ำประกันหรืออะไรไว้ก็แล้วแต
5: ่ครับอันนี้เขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องในกรณีที่ผู้ชนะเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับที่ไม่ได้อยู่ในสหรัฐนะครับเงินรางวัลก็จะต้องถูกหัก
4: อีก
5: หักภาษีนะครับที่จ่ายตามกฎหมายของสรรพากรของสหรัฐนะครับในอัตราร้อยละ30รวมถึงภาษีท้องถิ่นเพิ่มเติมด้วยนะครับส่งผลให้ยอดเงินสุทธิที่ผู้ชนะเนี่ยจะได้รับจริง งก็ลดลงไปอีกพอสมควร
4: ลดแล้วลดอีก
5: ผมว่าลดลงไปเยอะ
4: ครับผม
3: คือไปตอนนี้ไปแล้วประมาณเกือบ 60%
4: ครับ
3: นะครับผมแล้วบวกสะพาใส่อีก30ก็น่าจะเหลืออยู่ประมาณ 20-30%
5: นะครับผมมองว่าคือเงินรางวัลถ้ามันโดนหักประสงภาษีอะไรไปอ่ะมันก็โอเคแหละมันอาจจะได้น้อยนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่มันจะได้ตามมาคือหลังจากเนี้ย
4: โอกาสต่างๆ
5: โอกาสต่างๆที่น้องเนเน่จะได้รับอีกเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเจ้าสัวธนิน
4: ีครับนะครับก่อนเลย
5: ก็มอบคอนโดหรูซึ่งเป็นคอนโดหรูที่ราคาเขาบอกนะราคาเริ่มต้นนะของโครงการคอนโดมิเนียม Mulberry Grove The Frontiers เนี่ยนะครับแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำสตาร์ทคือ16ล้านนะ
4: ใช่แล้ว
5: เริ่มต้น16ล้าน
3: ตอนนี้ได้แล้วแน่ๆ
5: อันนี้ได้แน่ๆได้แน่ๆนะครับ10เริ่มต้นนี้16ล้าน
3: ม
5: ี
3: หักไหมอันนี้มีหักแบบเหลือถ้าเอาเลยเหลือห้องนอนเดียวนึง
5: ไม่มีไม่มี
3: นะ
5: ไม่มี
4: แล้วเดินต้องเลี้ยวเข้าห้อง
3: อันนี้
4: ครบ
3: นะ
5: อันนี้คือรับเต็มไปเลยนะครับนะฮะขนาดห้องก็คือ 98.69 ตารางเมตรนะครับอันนี้ก็ท่านเจ้าสัวก็มอบไปให้กับครอบครัวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการก้าวเดินบนเส้นทางของความฝันต่อไปนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับ จริงๆแล้วคือการมอบคอนโดให้นี่มันมูลค่าสูงกว่าเงินรางวัลที่
4: จริง
5: ๆได้ในรายการอีกเนี่ย
3: 16ล้านเน้นๆนะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่น้องเนเน่เขาฝากความทรงจำไว้แล้วกันคือเขาได้ไปเล่นกับศิลปินร็อกระดับตำนานด้วย อย่างลินกินปาร์คครับผมโอ้โหในคลิปที่ออกมาคือแบบสุดมากอ่ะ
4: เท่มากอ่ะ
3: คือถ้าเกิดสมมติเอาภาษาแบบบ้านๆเลยคือแบบสุดทีนมากอ
5: ่
3: ะ
5: อายุ16เองอ่ะ
4: จริง
5: คือสามารถขึ้นไปยืนโซโล่กีตาร์แล้วก็ร้องเพลงอยู่กับร็อกระดับตำนานอย่างลินคินพาร์คแล้วดูไม่มีความแบบ
3: เขิน
5: ตื่นตระหนกเขินหรืออะไรใดๆเลยดูนิ่ง
4: เก่งมากแบบเหมือนคนเจนเวทีมามากอ่ะ
5: เหมือนฉันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้โมเมนต์นี้เลยอ
3: ่
5: ะ
3: แค่ผมจัดรายการข้างดีเจพุทธนี่ผมก็รู้สึกเขินมากเลย
5: ใช่ไหม
3: ใช่ผม
5: ดูไม่ออกเลย
3: ผมแบบรู้สึกประหม่า
5: ดูไม่ออกเลยนี่จัดกันมาหลายสัปดาห์แล้วมันไม่มีความด้านมากขึ้นเลยนะแต่ผมสัมผัสได้ถึงความด้านขึ้น
4: นะโอ้ยอย่างพี่ป้าน้องนอกจากเล่นกีตาร์เก่งมากแล้วน้องเล่นเปียโนเป็นด้วยนะ
5: เอาจริงป่ะ
4: เขาไปลองกับนักร้องใครสักคนอีกแล้วอ่ะ
5: เ
4: ป็นเล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงกัน
5: แต่ที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวกลับมาไทยนะครับที่คอนเฟิร์มแล้วก็คือจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับพิเศษ
4: ใช่พิเศษ
5: คอนเสิร์ตใหญ่ของพิเศษนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับที่ราชมังคลา
4: แล้วเขาจะมาสัมภาษณ์เราไหม
5: ถ้าเป็นไปได้นะก็อยากให้มาแต่น้องจะมีแต่น้องจะมีคิวมาหรือเปล่า
4: ต้องแน่นกลับมานี่แน่ๆ
5: หลัง
4: ต้องหาพี่ยุทธ
5: พี่ยุทธ
4: พี่ยุทธแน่นอนต้องหาพี่หนุ่มกันชัยนิดนึง
5: กระแส
4: ถูก
5: ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ในแถบๆนี้อยู่แล้วจาก
4: พระ
5: ร
4: ามสี่

0: ดีมากๆมีทั้งท่อนโซโล่มีทั้งท่อนโอ้โหว้าคือแบบศิลปินคือเห็นหน้าตกใจเหมือนกัน
1: ไม่แน่ว่าหลังจากนี้ลิงคินพาร์คอาจจะแบบชวนน้องแล้วก็
2: ฟิชเชอร์ลิงหน่อยนะ
1: ฟิชเชอร์ลิงแล้วก็มีสักซิงเกิลหนึ่งแล้วก็ทัวร์กันไปแบบยาว
2: ๆเปิดอะไรอย่างงี้นะเปิดหน่อย
1: เมื่อวานนี้ปาเต้เขียนไว้ผมค่อนข้างชอบมากเลยนะครับก็คือเมื่อวานนี้ปาเต้แกก็แบบ
0: ชื่นชมน้องเนเน่หรอ
1: ชื่นชมน้องเนเน่สิชื่นชมมึงไง
0: เฮ้ยนี่ผมไม่ได้พูดนะ
2: เกี่ยวกับอะไรเนี่ย
1: มันเกี่ยวกับก่อนวันนี้เราเลยต้องเกี่ยวกับใส่กับใส่มันนะฮะ
2: โอ้โหเนี่ยจัดกับเขาเตรียมมุกมานะคุณอย่าไปเกี่ยวกับ
1: จริงเหรอ
0: คือผมฟอร์มตกไปหลายวีคอยู่ผมยอมรับว่าผมฟอร์มตกไปหลายวี
2: ค
0: ผมกับแมนยูก็ไม่ต่างอะไรกันมาก
1: วันนี้อาร์เซนอลก็พอกัน
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: เรียกว่าโดนไป 3-0 คุณสวัสดิ์
1: จากที่โดนไป 3-0 เนาะนะครับคือปาเต็ดก็บอกว่าคือน้องอ่ะอันนี้รวมๆคร่าวๆที่ผมจำได้แล้วกันนะคือเป็นคนที่มีครบทุกอย่างคือ1เล่นกีตาร์เก่งร้องเก่งแล้วก็ความที่เป็นตัวตนของน้องอ่ะคือถ้าสมมติว่าถ้าเป็นเด็กอายุ16แล้วได้ไปในเวทีระดับโลกมีกระแสที่แบบตอบรับดีขนาดนี
2: ้
1: เด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของอีโก
0: ้
1: อะไรเง
0: ี้
1: ยเพิ่มเข้ามาความมั่นใจที่เกินไปอะไรเงี้ยแต่ว่าของเน่เนี่ยมันอยู่ในระดับที่มันพอดีแล้วมันก็กลมกล่อม
2: ใช
1: ่แล้วก็หลังจากเนี้ยคือถ้าเกิดว่ามีสักซิงเกิลหนึ่งนะที่ทำออกมาแล้วมันโดน
2: ใช่จริงคาดหวังมาก
1: ก็จะไปกันแบบยาวๆเลยนะฮะนั่นคือน้องคือตัวจริงของวงการดนตรีแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่กลับมาปลุกกระแสเพลงร็อก
2: จริง
1: ๆที่เมื่อก่อนเนี้ยในยุค90เนี่ยในยุคอัลเทอร์เนทีฟในยุคที่ความเป็นร็อกมันเฟื่องฟูมากในตอนนั้นเนี่ยมันในณปัจจุบันเนี้ยมันก็ถูกกระแสเพลงแนวอื่นๆอะไรเงี้ยนะมันหายไปอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวนี้ใช่แบบทีป๊องทีป๊อปไงซึ่งดีนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละมันจะมีความร็อกความรอที่มันจะมีแค่แบบเสียงกีตาร์เสียงร้องเสียงวาร์คใช้ซาวด์ดิบๆอ่ะแล้วน้องเนเน่ทำแบบมันทำถึงด้วยอ
2: ่
0: ะแต่จริงๆคือก็ไม่ได้อยากแบบให้น้องต้องแบกรับความกดดันแหละว่าเฮ้ยถ้าปล่อยซิงเกิลตัวเองมามันจะกดดันมากน้อยขนาดไหนอะไรเงี้ยสุดท้ายเรารู้สึกว่าน้องเพิ่งอายุ16เองอ่ะคืออีเวนต์ว่าปล่อยมาแล้วสมมตินะครับผม worst case มากๆอะไรเงี้ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบถูกหูคนไทยหรืออะไรก็แล้วแต
2: ่
0: มันยังมีเวลาอีกเยอะแยะมากเลย
1: เรื่องของดนตรีในนี้ยังแบบยังพัฒนาแล้วก็เติมเต็มศักยภาพของตัวเองไปได้ไกลมากแต่เรื่องมุกตลกของเราล่ะพิมพ์วีคนี้พี่คาดหวังมากเลยเดี๋ยวคุณฟังติดตามเลยนะ
0: ใช่ครับคือน้องเนเน่เนี่ยอายุ16มีเวลาอีกเยอะ
1: ซิดดาวคอมเมดี้
2: เตรียมเลย
1: วีคนี้จะเป็นยังไงนะฮะ
2: กี่
1: เร
2: ื่
1: องกี่เรื่องวันนี้กี่เรื่อง
0: พี่จะเอากี่เรื่อง
1: โอ้โหงั้นเบรกเลยดีกว่า
2: ครับ
1: เดี๋ยวหลังเบรกกลับมาอัปเดตข่าวอย่างอื่นก่อน
0: รอพี่เช่าก่อนรอพี่เช่าก่อน
1: แล้วก็เดี๋ยวรอพี่เช่ามาด้วยนะครับวันนี้โอ้โหสภาพการจราจรบอกเลยว่าสาหัสกันแล้วก็เละสุดๆ
2: ครับ
1: นี่โชคดีมากนะวันนี้ผมต้องออกจากบ้านก่อนนะพี่ปวกเมื่อวานนี้พี่ไม่มาผมต้องสละรถแล้วนั่งมอเตอร์ไซค์มาเพราะว่าผมกับพี่ชาวอ่ะคือบ้านอยู่ละแวกเดียวกันแล้วเห็นแล้วว่าโอ้โหสภาพบนทางด่วนวันนี้คือถ้าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งลงนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ย
2: ไม่
1: มีคนมาจัดรายการแน่นอนเพราะว่าเมื่อวานมาตู่ไม่มานะฮะแล้วก็มีแค่ผมกับพี่ชาวก็เลยลงทิ้งรถอยู่ตรง RCA แล้วก็มานะครับแต่ว่าวันนี้มีพิมพ์อยู่ไงเขากะว่าโอเคถ้าวันนี้ถึงไม่ทันก็ยังไงก
2: ็
1: ม
2: ี
1: พิมพ์แบบว่าเล่าเรื่องราวอะไรเงี้ยตลกให้คุณฟังไม่เครียดไปก่อน
0: ผมก็เล่าเรื่องน้องนูนูไปแล้ว
1: เนี่ยฮะ
0: ครับ
2: ขอบคุณดีแก
1: เอ้ยอันนี้ดีกว่านะ
2: เบรกก่อน
1: คร
2: ับ
1: อ่ะเบรกก่อนฮะเดี๋ยวกลับมานะครับกับแฉ
0: ข่าวเช้า
1: วันนี้ชาวพุทธพิมพ์ครับ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

อัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
1: ้อดูจากพยากรณ์นะวันนี้ฝนตกอย่างเงี้ยทั้งวันคือขับรถมาเมื่อเช้าบนทางด่วนคือแบบตกหนักมากแล้วเห็นแบบระยะแค่แบบ 3-4 คันหน้าแค่นั้นเองอ่ะนะฮะแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการแบบเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากด้วยนะในช่วงแบบฝนตกแบบนี้นะครับทำประกันกันหน่อยไหมดูเรื่องประกันกันหน่อยจาก Hey Goody โบรกเกอร์ประกันออนไลน์นะครับที่ลูกค้า 94% พึงพอใจนะครับและเชื่อถือได้นะครับมีเลขใบอนุญาตจากคปภ.นะฮะแล้วก็มั่นใจได้กับประสบการณ์ด้านการประกันภัยกว่า10ปีโดยเงินติดล้อนะครับเชี่ยวชาญด้านประกันทั้งประกันรถยนต์ประกันรถไฟฟ้าประกันเดินทางต่างประเทศนะครับพร้อมดูแลลูกค้าเนี่ยนะฮะพร้อมดูแลบริการ24ชั่วโมงนะครับนะตั้งแต่ก่อนซื้อยันช่วยติดตามเคลมสามารถทักแชทไปได้นะครับที่@heygoody นะครับ heygoody นะครับเป็น line @นะครับได้ตลอดเลยนะฮะนี่ก็เช็คเบี้ยฟรีเห็นราคาทันทีไม่เอาเบอร์ไปโทรตือแล้วก็มาตามขายประกันแบบกวนใจแบบเดิมๆนะฮะแล้วก็ตอนนี้ฉลอง heygoody ครบรอบ3ปีแล้วนะคุณฟัง1ปีมีครั้งเดียวนะครับลดแรงลดจริงตลอดเดือนกันยายนนะครับก็จะมีประกันรถชั้น1ลด 25% ทั้งรถสันดาปแล้วก็รถ EV แล้วก็มีประกันเดินทางนะครับเดินทางต่างประเทศเนี่ยนะครับMSIG ลด 50% นะครับโปรแรงที่สุดนะครับ only@heygoody.com เท่านั้นนะครับอยากให้ลองเปิดใจนะครับมาลองประกันแบบใหม่ๆนะครับชอบประกันเจ้าไหนแผนแบบไหนเลือกได้เองไม่กดดันนะครับจะซื้อเจ้าไหน heygoody ก็ยินดีดูแลนะครับตั้งแต่ซื้อยันเคลมเลยสามารถคลิกเข้าไปนะครับที่ heygoody.com นั่นเองนะครับ
2: ใกล้สิ้นปีกันแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรกันก็อย่าลืมนะครับผม heygoody ประกันท่องเที่ยวนะ
1: ถูกประกันเดินทางด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของประกันรถยนต์ด้วยนะครับที่ลดถึงสิ้นเดือนนี้นะตลอดเดือนกันยายนนะครับถ้าเป็นประกันรถก็ลด 25% นะครับประกันเดินทางก็ลด 50% เลยลองเข้าไปดูไปเลือกเบี้ยประกันของตัวเองดูได
3: ้
1: นะครับ
2: คาลิกน่าทำประกันไหมเหมือนกันนะผมว่า
1: คาลิกผมว่าไม่ต้องทำประกันแล้วแหละ
3: ปล่อยเลย
1: นะครับมันจะเสียเบี้ยประกัน
2: หรอเร็วๆนี้น่าจะได้เดินทางออกจากแมนเชสเตอร์แล้วนะ
1: อาจจะเดินทางออกไปแล้วก็ได้นะบอร์ดอาจจะประชุมแล้วก็ได้นะฮะถ้าบอร์ดไม่ประชุมตอนนี้แฟนบอลประชุมแล้วนะฮะ
2: ประชุมก่อนบอร์ดแล้ว
1: ไม่ใช่แฟนบอลแมนยูด้วยนะแฟนบอลทีมอื่นด้วยนะฮะร่วมประชุมแล้วก็อยากจะร่วมปลดโค้ชมากเลยนะครับ
2: แฟนบอลทีมอื่นอยากอยู่นะ
3: ใช่เราต้องเซฟคาลิกนะ
1: จะได้แบบว่าแจกแต้มง่ายๆใช่ไหม
2: ผมชอบสไตล์การเล่นเขามีคนถามว่าระหว่างเท่งโหน่งกับดอกูดาโลนี่อะไรฮากว่า
1: ผมว่าหม่ำเท่งโหน่งฮากว่า
2: อ๋อ
1: นะครับไปอัปเดตข่าวกันต่อครับนะครับส่วนเรื่องตลกของพีมเดี๋ยวรอท้ายชั่วโมงนะฮะมีเรื่องของเด็กหญิง9ขวบ
2: ถูกต้อง
1: ตั้งท้องเหรอ
2: ตั้งท้องครับผมเพื่อที่จะมัดใจแฟนหนุ่มวัย13ปีครับและตอนนี้เขาได้เป็นเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์อายุน้อยที่สุดแล้วในจังหวัดอุดรธานีด้วย
1: เฮ้ยนี่ช็อกเลยเนี่ย
2: ครับผม
1: 9ขวบตั้งท้องได้แล้วเหรอพี
2: ่ก็เป็นไปแล้วตอนนี้เป็นไปแล้วอ่ะ
1: โอ้ my god นะครับอันนี้จากศูนย์อนามัยที่8นะครับที่อุดรได้มีการเปิดเผยข้อมูลการตั้งครรภ์นะเป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมนะครับในการอบรม Safe Love Smart Life นะครับเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตแล้วก็ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นนะครับที่ราชภัฏอุดรนะฮะในช่วงนึงนะครับวิทยากรเนี่ยเล่าว่ามีประสบการณ์ติดตามสถานการณ์การตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่นมากว่า10ปีนะเหตุการณ์ที่เป็นข่าวของวิทยาลัยล่าสุดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ของเราแต่ว่าเป็นการตั้งครรภ์ของแม่วัยรุ่นที่มีทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวชี้วัดสำคัญขององค์การอนามัยโลกนะครับที่ระบุว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว 1,000 คนเนี่ยจะต้องมีแม่วัยรุ่นเนี่ยไม่เกิน10คนแต่ในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับก็คือมีคุณแม่วัยรุ่นเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ21คนนะฮะก็คือการตั้งครรภ์ที่เกิดจากหลายสาเหตุนะครับ
2: ครับผม
1: นะฮะที่ผ่านมาคือที่อุดรธานีเนี่ยมีหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยที่สุดคือ9ขวบ
2: เท่านั้น
1: เองขณะที่พ่อเด็กโอ้โหฟังเห็นแล้วตกใจเลย
2: 13
1: ปีแม่เด็ก9ขวบพ่อเด็กอายุ13ปี
2: แล้วสาเหตุนี่คือแบบ สาเหตุคือน้องอายุ9ขวบอ่ะต้องการที่จะมัดใจแฟนหนุ่มอายุ13ก็เลยยอมตั้งครรภ์เองคือคอนเซนต์ยินยอมให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้น
1: ต้องการที่จะมั
3: ดใจแฟน
1: ของตัวเองนะครับแม้ว่าในช่วงปี2566ถึง2569เนี่ยที่อุดรเนี่ยจะมีแม่เด็กอายุประมาณ 10-14 ปีเนี่ยคลอดทารกออกมาแนวโน้มลดลงนะจากปี2566ในจำนวน20รายแต่ในปี2569ในจำนวน6รายนะครับหรือว่าราว 20% ของแม่วัยรุ่นโอ้โหทั้งนี้นักเรียนแล้วก็นักศึกษานะครับที่ไปปรึกษาในการยุติการตั้งครรภ์เนี่ยนะครับเพราะไม่ได้คุมกำเนิดแล้วก็คุมกำเนิดผิดพลาดเนี่ยโดยสาเหตุที่ไม่คุมกำเนิดก็คือมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจประมาณ 55.3%
3: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีบรรยากาศปัญหาไป
3: อ
1: ัน
3: นี้จริงเหรอเหตุผลเนี่ย
1: อากาศหนาว
2: ฝนตก
3: เฮ้ย
2: แคมปิ้ง
3: เหมือนละครเหมือนกันนะ
2: ฝนตกอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้บรรยากาศพาไปพาผ่านทางเปรี้ยง
1: แล้วก็เทศกาลออกจากบ้านมาเที่ยวได้ง่ายนะครับอันนี้พอเข้าใจได้นะครับอย่างเช่นเทศกาลหลังงานประจำปีทุ่งศรีเมือง9เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะมีเด็กเกิดมากขึ้นนะครับที่เหลืออีก 20.5% ก็คือมีเพศสัมพันธ์ขณะเมา
3: โอ
1: ้โหค่าเฉลี่ยตัวเลข
3: มันแต่มันอายุน้อยลงมากเลยนะครับ
2: 9ปีเท่านั้นน่ะเอาจริงอยากรู้เลยว่าตอนนี้แบบเด็กที่สุดที่มันสามารถ
3: ก็คือเขาบอกว่าเพศหญิงสามารถมีลูกได้เมื่อมีประจำเดือนครั้งแรก
1: เหมือนกับว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยเด็กคือจะเป็นสาววัย
3: ใช่ๆ
1: สำหรับผู้หญิงเนี่ยก็คือจะมีค่าเฉลี่ยในการที่จะมีประจำเดือนมาเร็วกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเยอะขึ้นนะฮะโอ้โหอันนี้9ขวบนี่ตกใจมาก
3: มันอยู่ที่หลายอย่างนะเห็นเขาบอกว่าเรื่องโภชนาการอะไรต่างๆด้วยนะฮะ
2: แล้วมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ 55.3% คือแบบเหมือนบรรยากาศมันพาไปก็เลยไม่ตั้งใจจะโหเนี่ยเขาเลยบอกว่ายืดอกพกถุงนะ
1: 9ขวบนี่คือประถมป่ะ
3: ใช่
1: มั้ย
2: เข้าแล้วใช่แต่ว่าคือน่าจะแบบ
1: ประถม
3: ป.อะไรนะป.4 ป.5 อะไรนี้มั้ย
2: ป.4 ป.5 9ขวบ9ขวบไม่ใช่ประถมต้นหรอ
1: ประถมต้น
2: ใช่มั้ยป.1 ป.2 ป
3: .3 เลยเหรอป.7 ถ้า7แล้วเข้าสมมติเข้า6ขวบนะป.1
4: ประมาณป.3 ป.4
2: ป .3 ป
3: .4 โอ้โห
2: ทำอะไรอยู่อ่ะพี่ตอนนั้นอ่ะเราป
3: .3
2: ป
3: .4
1: ป .3 ป .4 ผมจำได้ว่าน่าจะเล่นเตยอ่ะ
2: เล่นเตย
3: เด็กงงแล้วนะเด็กยุคนี้งงแล้วนะงงแล้วนะเล่นเตย
1: พี่กวงรู้จัก
3: รู้จักอยู่แล้ว
2: เตยคืออะไร
1: มันคือมันจะแบ่งเป็น2ทีมก็คือมันจะเล่นด้วยการแบบทีมบุกกับทีมรับทีมรับก็คือมันจะต้องมีเส้นสมมุติว่า
3: ตีเส้นไว้บนพื้น
1: เรามีเล่น10ต่อ10ใช่ป่ะก็จะต้องมี10เส้นแล้ว
2: บอลลูนด่านเ
3: หรออ่า
1: อะไรประมาณนั้น
3: ประมาณนั้น
1: แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นพี่ก็เรียกเตยคือถ้าใครสามารถฝ่าด่านนะครับสมมติ10เส้นใช่ป่ะผ่าด่านไปสุดแล้ววิ่งกลับมาได้อ่ะจนผ่านคนเริ่มเส้นเริ่มต้น
3: ใช่คน
1: ก็ต้องพูดว่าเตย
3: ใช่
2: มันเป็นเตยจากเตยมันวิวัฒนาการมาสู่บอลลูนด่านได้ยังไงนะ
3: ใช่นี่เห็นไหมเขาเรียกเตยกักเห็นไหม
1: นั่นแหละแล้วมันก็จะมีอะไรนะตีจับ
3: ตีจับ
2: ตีจับ
1: ตีจับคุณเคยเล่นไหม
3: คุณเคยเล่นไหมคุณรู้จักกาบัดดี้ไหม
2: รู้จักตีจับแต่ไม่
3: โอเคโอเคร
2: ู้จักรู้จักตีจับนี่ชื่อคุ้นๆอยู
3: ่
1: มาเก็บผมก็เล่น
3: มาเก็บก็เล่น
2: มาเก็บนี้ได้ก
3: ็
2: ปุ๊บ
1: มันยังเล่นอยู่เหรอ
2: เฮ้ยเล่นอยู่เล่นอย
1: ู่เอาจริงเหรอโอเคผมนึกว่ามันหายไปแล้วเว้ย
2: โดดยางไหมโดดยาง
3: โดดยาง
1: โดดยางคุณก็เล่นเหรอ
2: โดดยางผมก็เล่น
1: อ๋อเหรอโอเคแสดงว่ามันก็ยังเป็นการเล่นที่มันยังคงอยู่ในปัจจุบันนี้อยู่เน
3: า
1: ะ
3: ต้องถามเฮียแล้วแ
1: หละเฮ้ยมาแล้วสวัสดีครับ
5: มาแทนไม่ได้เลย
1: 8:42 นาทีต้อนรับดีเจเช้า
5: ๆสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมสวัสดีท่านนะครับผม
1: สวัสดีครับ
5: มาเรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: เป็นไงล่ะ
5: ก็จะลงมาจะขับรถมาแล้วมันลงมาไม่ได้ไง
1: อยู่ข้างบนใช่ไหม
5: โดนน้ำท่วมขังไว้ครับผม
1: น้ำท่วมไม่ได้ขังน้ำท่วมบอกหนูปล่อยพี่มานานมากแล้ว
5: นะครับนะฮะอ่ะก็เมื่อกี้ได้ยินข่าวเรื่องราวของเด็กอายุ9ขวบ
1: เด็ก9ขวบตั้งท้อง
5: ตอนนี้คือ
1: สาเหตุที่ตั้งท้องคืออะไรรู้ป่ะพี่เชาสาเหตุที่น้องตั้งท้องคือน้องอยากจะมัดใจ
5: มัดใจแฟนใช่ไหม
1: แฟนตัวเองซึ่งแฟนอายุ13เท่านั้นน
5: ี่ใช่ครับนะฮะแล้วตอนนี้คือเขาบอกว่าวิวัฒนาการของร่างกายการวัยเจริญพันธุ์ของเด็กเนี่ยพอเริ่มมีประจำเดือนเนี่ยก็สามารถที่จะมีบุตรได้ไงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้มันรู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วมากในเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะไวกว่ารุ่นพี่ชาวรุ่นน้องพุทธเนี่ยก็จะอาจจะไวละ
1: คือเหมือนกับว่า ช่วง 2-3 ปีก่อนเนี่ยผมคุยกับเพื่อนที่มีลูกอ่ะแล้วลูกโตแล้วเขาบอกว่าลูกอ่ะรู้สึกว่าจะมีความเป็นสาวก่อนวัยในตัวเลขตอนนั้นนะคือประมาณแบบ 11-12 น้องเริ่มมีประจำเดือนแล้ว
5: ถือว่าเร็วแล้วนะตอนนั้น
1: อันนั้นก็ถือผมว่าถือว่าเร็วมากแล้วนะ
5: ใช่เพราะว่าก่อนนั้นก็มีข่าวว่าเด็กอายุประมาณ 11-12 เนี่ยเริ่มมีลูกกันแล้วนะเคยเป็นข่าวแล้วเราก็บอกว่าหุ้ยทำไมเด็กเดี๋ยวนี้ไม่มีแบบมีลูกไวแบบไวมากๆล่าสุดนี้คือตกใจมากนะอายุ9ขวบเอง
2: 9ขวบเท่าน
5: ั้นนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคืออยากมัดใจสำหรับแฟนเขานะครับผม
1: ครับ
5: นะฮะอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้องก็อยู่ในโครงการของที่เขาดูแลเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
5: นะฮะนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้คือถ้าสมมติเขาบอกว่าปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกถ้าเด็กสามารถที่จะมีประจำเริ่มมีประจำเดือนได้เนี่ยมันก็จะเริ่มที่มีแบบว่าภาวะของในเรื่องของการจะเจริญพันธุ์แล้วก็รวมถึงเนี่ยวงจรในเรื่องของการตั้งท้องมันก็จะครบ 100% ละ
1: แปลว่าเรื่องของสุขศึกษาเรื่องการสอนเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องการป้องกันเนี่ยมันควรที่จะมา
2: เร็วขึ้นเร็วมากเลยอ่ะ
1: เพราะว่าถ้าเมื่อก่อนตอนที่เราเรียนโอ้โหกว่าจะมาคือมัธยมปะ
2: มหาลัยปีสาม
5: เพราะว่าจริงๆอ่ะจริงๆพี่ชาวเนี่ยก็เคยไปเป็นวิทยากรในโครงการยังเลิฟวันเลิฟก็คือเป็นโครงการที่จะไปตามสถานศึกษาต่างๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปชั้นอยู่ระหว่างประมาณม.4 ถึงม.6แล้วก็ปวช.แล้วก็รวมถึงราชภัฏต่างๆในตามต่างจังหวัดต่างๆก็คือไปให้ความรู้ทางด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การป้องกันการแบบมีป้องกันการมีแบบลูกก่อนวัยอันควรแล้วก็มีการแบบว่าให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษาสู่ศึกษาแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาคุมที่เวลาทานแล้วเกิดผลอะไรบ้างมีการฝังแบบการคุมกำเนิดแบบฝังมีการคุมกำเนิดแบบทานแล้วก็มีเรื่องราวของคู่รักในวัยเรียนนะก็จะเป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างชั้นนักเรียนม.ปลายจนถึงระดับปวช.ปวส.เพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเร็วขึ้นละ
1: ครับ
5: ฮะ
1: จริงๆแล้วก็โหพูดยากเหมือนกันนะพอเนี่ยมีลูกแล้วอะแล้วพอเขาโตขึ้นอะสอนยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาวิธี
5: ก็ค่อยๆบอกเขา
1: ไม่ต้องไปบอกเขาม
5: ันต้องเป็นสิ่งที่เรียนรู
1: ้อะไรนะ
2: ลองเริ่มสอนจากผมกัน
1: เราไม่ต้องสอนแล้วแหละเรานี่ได้ยินกิติศัพท์มาว่ามันเชี่ยวชาญ
5: ของเรานี่ต้องเป็นสอนในเรื่องของทางด้านของ
1: การ
5: คัดมุก
1: เฮ้ยวันนี้เขาคัดมาแล้ว
5: คัดแล้ว
1: เหรอเดี๋ยวท้ายชั่วโมงเดี๋ยวเหลือเวลาให้เขา
5: โหยิ่งคัดยิ่งระแวง
1: ไหนไหนไหนพูดถึงเรื่องเด็กอายุ9ขวบท้อง
5: ครับ
1: เอาวัยรุ่นผู้ชายอันนี้เกือบท้องเหมือนกัน
2: โหแต่เป็นท้องอะไรฮะ
1: หงายท้อง
5: เออ
1: คุยโทรศัพท์แล้วหงายท้องพลัดตกระเบียงชั้น4
5: ครับ
1: โอ้โหดีไม่ตาย
5: เกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: ดีไม่ตายเดี๋ยวเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังเบรกสั้นๆแป๊บเดียวครับผู้ฟัง
5: กลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวพร้อมมั้ยน้องพิม
2: พร้อมครับผม
5: วันนี้กี่เรื่องฮะ
2: แล้วแต่พี่ๆอยากได
5: ้ฝนตกไงนะทุกคนเศร้ามากกว่านี้นะ
1: อย่าให้เสียงฝนดังกว่าเสียงเล่าของเรา
2: เราฟอร์มตกมานาน
5: คืออยู่ในรถตอนนี้กำลังอึดอัดเรื่องฝนเนี่ยพอได้ยินเรื่องนี้ปุ๊บรู้สึกไง
2: เปิดประตูลงไปให้ฝนซาเลย
5: ช่วงหน้าสักครู่เดียวแฉ
1: เช้าเช้า
5: เช้าพุทธพิมเดี๋ยวมาครับสวัสดีครับ
4: ข้าวเช้า
6: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดดีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
8: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
9: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมว

0: ำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: กลับมายืนต่อแฉ
4: เช้า
3: ชาวพุทธพีมีพุทธเช้านะครับ
4: ครับ
3: นะฮะ
4: ก่อนที่จะไปเจอ1ฮาจากพีมนะครับอันนี้ไปดูวัยรุ่นคนหนึ่งอันนี้ไม่ได้ท้องแต่หงายท้องตกลงมาจากระเบียงชั้น4นะครับสาเหตุก็คือพี่เขาคุยกับแฟนคุยแล้วมันเขินเขินแล้วมันก็บิดบิดแล้วมันก็ม้วนคาดว่าน่าจะนั่งพิงระเบียงอย่างเงี้ยนะฮะแล้วจังหวะเขินจังหวะม้วนแล้วก็ตกจากระเบียงชั้น4
3: เฮ้ยแล้วเป็นไรป่าวะ
4: โชคดีที่
3: ชั้น4เหรอ
4: ชั้น4
3: หูย
4: ชั้น4คาดว่าน่าจะเป็นหอพักหรืออพาร์ตเมนต์นี่แหละนะครับ
3: ชั้น4ก็สูงนะ
4: สูงพี่ตกลงมานี่คือตายได้เลยนะ
3: เสียชีวิตได้นะ
4: แต่น้องคนนี้คือรอดเพราะหลังคาสังกะสี
3: อ๋อมาซับไว
4: ้แต่ขาเขินอะไรก็บาดเจ็บเลือดออกนะ
3: ครับ
4: แล้วทรงคือตกลงมาคือใส่เสื้อเป็นฟิลเหมือนเสื้อบอลน่ะข้างบนแต่ข้างล่างเนี่ยคือใส่แค่
3: บ็อกเซอร์
4: เกงในพี
3: ่บ็อกเซอร์แหละ
4: เออ
3: นะครับบ็อกเซอร์แนบเนื้อ
4: นะครับ
3: อ๋อเนี่ยคือมีหลังคาแบบซับไว้ทีนึง
4: เออ
3: เป็นกันสาดนี่ถ้าโชคดีมากเนี่ย
4: ถูกไม่งั้นคือตกลงมาสัมผัสกับพื้นโดยตรงคือผมว่า
3: เสีย
4: ผมว่าตาย
3: อาจจะหนักซะ
4: ชั้น4สูงนะ
3: ถูกต้องครับผม
4: อันนี้เกิดขึ้นที่อยุธยานะครับที่อำเภออุทัยนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่สายด่วนนะครับได้รับแจ้งนะฮะ191นะครับว่ามีชายตกจากอาคารชั้น5ว่ะเอาไม่ชั้น4ว่ะพี
3: ่ครับโอ้โหนี่เพิ่งเป็นชั้น5
4: ได้รับบาดเจ็บนะครับจึงประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอยุธยาเนี่ยนะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือพอเจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับก็เจอชายอายุ27กำลังเดินอยู่บริเวณด้านล่างของอพาร์ตเมนต์โดยมีบาดแผลเล็กน้อยบริเวณขาแล้วก็มีรอยขีดข่วนจากสังกะสีนะครับแล้วก็ยังสามารถเดินและพูดคุยได้ตามปกตินะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ถามอาการแล้วก็มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นชายคนนี้ไม่ยอมไปโรงพยาบาลเนื่องจากบอกว่าโอ้พี่ผมเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่ได้เป็นอะไรในไม่ได้เป็นอะไรขนาดนั้นไม่ขอไปโรงพยาบาลก็แล้วกันไม่รู้ว่าปลายสายที่คุยกับแฟนยังคุยอยู่บ้าง
3: นะฮะเพราะตอนที่ม้วนลงมานี่คือคุยกับแฟนอยู
4: ่ถูก
3: นะครับแฟนน่าจะรู้เรื่องแล้วล่ะ
4: นะฮะ
3: น่าจะไปพร้อมเสียง
4: ถ้าสมมติว่าถ้าตกลงมาแล้วมือยังจับโทรศัพท์ไว้แน่นแล้วแบบ
3: พี่ว่าโทรศัพท์หายไปไหนดีกว่าโทรศัพท์ยังอยู่หรือเปล่าน่าจะลงมาแล้วกระจายหรือเปล่า
4: เจ้าหน้าที่ก็เลยสอบถามว่าอ่ะพ่อหนุ่มเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไง
5: ก่อนเกิดเหตุครับผมเขาก็ชายคนดังกล่าวเนี่ยก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวเองเพิ่งกลับมาจากการทำงานครับผมแล้วก็ขึ้นไปนั่งอยู่บริเวณริมเบียงห้องด้านหลังครับของอาคารชั้น4นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทำการพูดคุยกับแฟนสาวอย่างเพลิดเพลินระหว่างที่กำลังพูดคุยกับแฟนสาวอย่างเพลิดเพลินผ่านทางโทรศัพท์ครับผมก็เท้าแขนไปที่ริมเบียงนะครับแต่ว่าจังหวะเท้าแขนเนี่ยไม่เจอริมเบียงนะครับมันไปจั่วลมเกิดภาษาแรกคือวุด
3: ว้าว
5: ว
3: ้าว
5: แล้วจังหวะวุดก็ปุ๊บหงายท้องตกลงมาครับผมโดยโทรศัพท์มือถือเนี่ยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเลยหลังจากตกลงมาเนี่ยตัวเองยังไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมแล้วก็พยายามเดินหาโทรศัพท์มือถือก่อน
4: โทรศัพท์ไงนี่อยู่ใกล้ๆตัว
3: อยู่บนหลังคาเลย
4: อยู่บนหลังคา
3: ไม่ห่างตัวเท่าไหร
5: ่แต่พยายามเดินหาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแฟนสาวอาจจะถามว่าเฮ้ยทำไมแบบไม่ตอบเราอ่ะเฮ้ยทำไมคุยด้วยไม่คุยอะไรต้องรีบไปหาโทรศัพท์ก่
4: อ
5: นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีคนไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเฮ้ยมันมีชายตกตึกลงมานะแต
3: ่
5: ว
3: ่
5: าก็อย่างที่บอกแหละครับโชคดีที่ตกลงมาบนสังกะสีแล้วก็สุดท้ายไม่ได้เป็นอะไรมาก
3: ตกมาบนกันศาสตร์นะนะครับภาพนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของพลเมืองดีรายนึงนะอยู่ภายในอาคารได้ยินเสียงจึงชะงักหน้าออกมาดูทางหน้าต่างฮะแล้วก็พบชายคนดังกล่าวเนี่ยติดอยู่บริเวณหลังคาจึงถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานน่าจะเป็นภาพนี้คุณผู้ชมครับก่อนที่ชายดังกล่าวจะลุกขึ้นมาแล้วก็เดินลงจากบริเวณหลังคาไปด้านล่างโอ้โห
4: พ่อหนุ่ม
3: น้องโชคดีมากจริงๆเลยอ่ะตกลงมาจากชั้น5แล้วน้องสามารถเดินต่อได
4: ้
3: อ
4: ่
3: ะนะครับโดยม
4: ี
3: อาการคล้ายกับคนที่ไม่รับบาดเจ็บอะไรรุนแรงเลย
4: คุณสมใจบอกว่าตกหลุมรักขึ้นไม่ไหว
3: นี่ไงของจริงนะ
4: เซเลบัสจังหวะตกหลุมรัก
3: เป็นอย่างนี้โอน
5: เสียวินาทีนะที่เจอ
3: น่าจะเป็นช่วงจีบใหม่ๆด้วยแหละ
4: น่าจะน่าจะ
3: น้ากำลังอินกับในสายเลยอ่ะตัวเองเดี๋ยวเขาไปหาแล้วเลยน่าจะคุยเสียงแมวด้วยอ่ะพี่ว่านะ
4: เท้าแล้ววืดไป
3: แล้วเท้าแล้ววืดไปวืดเป้าไปนะครับแต่โชคดีนั้นเจอกันศาสตร์รองรับเอาไว้นะฮะ
4: อ
3: ่
4: ะปิดท้ายเรื่องของพีมดีกว่าพี่ชาวว
3: ันนี้ครับผมนะฮะในท้ายชั่วโมงหนึ่งเรื่อง
4: 1นาที
3: 1นาทีทันครับสบายๆ
5: ท
3: ัน
5: นะ1นาทีนะครับผมได้เลย
4: เอาแบบสั้นๆ
5: ส
4: ั้
5: นๆได้ใจความ
4: ถูก
5: นะครับผม
4: เอาแบบเสร็จเร็วๆเลยอ่ะ
5: เรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องราวของเพื่อนพิมพ
3: ์
5: ล่าสุดครับผมเพื่อนพิมพ์ครับโดนตำรวจจับครับข้อหาอะไรรู้ไหม
3: ข้อหาอะไร
5: ข้อหาเข้าห้องน้ำผู้หญิง
3: เฮ้ย
5: เพื่อนพิมพ์ก็แบบโดนตำรวจจับไปแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมคุณตำรวจคือตอนนั้นผมปวดฉี่มากอ่ะมันไม่เหลือห้องน้ำอื่นแล้วผมก็ต้องไปเข้าห้องน้ำผู้หญิงถ้าพี่คิดว่าแค่นี้มันเป็นเรื่องที่ต้องมาจับกันไหม
3: มันก็ไม่น่าถึงตำรวจนะ
5: เออถูกไหมล่ะแต่สุดท้ายตำรวจตอบเพื่อนพิมพ์ว่าอะไรรู้ป่ะ
3: ว่า
5: คุณไม่ควรเข้าไปอยู่ในห้องนอนเขาตั้งแต่แรกแล้ว
4: เนเน่รอยัล
6: รักเธอเป็นเส้นไรคืนที่ลง
4: ถือซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคุณผู้ฟัง
3: ถูกต้องครับผม
4: ถือซะว่าเมื่อกี้นี้เป็นจังหวะตกลุมรัก
3: เป็นจังหวะช่วงที่แบบว่าเราจะเข้าโฆษณาแล้วกัน
4: ครับ
3: นะครับก็ให้มันสวยๆ
4: ขอบคุณลูกค้าดีกว่าครับ
3: นะครับผมจริงๆแล้วขอบคุณลูกค้าน่าจะฮากว่านะนะครับพูดเฉยๆเนี่ยน่าจะน่ารักกว่านะครับผม
4: อัปเกรดผิวสาย
3: อัปเกรดเป็นไงบอกแล้วดีกว่าเล่าเรื่องเยอะครับผม
4: อัปเกรดผิวสายดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคารครับเฮ้ยกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อขอบคุณครับ
5: ครับเซเลบัสบอกว่าอุ้มพีไม่ไหวแล้วนะ
3: มันสู้มือนะ นี่ก็ไม่ไหวจริง
4: เรื่องสั้นเขาอาจจะไม่โดน
3: uh-huh.
4: เรื่องยาว
3: โอ้โห
4: รับรองโดนแน่นอน
3: ใช่ใช่นะครับ
5: เวลามันน้อยไม่มีเวลา
3: ถูกไม่โดนใจก็โดนด่าสองอย่างนะครับเบรกคู่นึงเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเทนเน็ตสามดับด้วย
4: ครับ
3: แล้วก็เดี๋ยวให้พิมคัดมุกก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปที่ถ่ายทอดให้กับคุณฟังคุณชมเนี่ยต้องผ่านชาวกับพุทธก่อน
4: ครับ
3: นะครับต้องเล่าให้พี่ฟังก่อนไม่งั้นพี่ไม่ยอมแล้วตรงนี
4: ้
3: เอาอะไรไปให้คุณฟังก็ไม่รู
4: ้นั่นสิน
3: ะแต่ละคนเครียดนี่ขับรถลงข้างทางกันหมดแล้วนะ
4: ครับ
3: นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาสักครู่เดียวแชร์
4: เช้าเช้า
3: เช้าพุทธพี่ผู้ชาวเดี๋ยวมาจัก
4: สักครู่เดียวครับ
1: แชร์ข่าวเช้า
7: น้องเอ้ย
2: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
11: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
12: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
13: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
14: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเชมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
15: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
4: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากถึง 80% ของพื้นที่นะครับเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาครับ
8: สนับสนุนโดย
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
10: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนว่าประเทศไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับเสี่ยงฝนกระหน่ำทั้งวันนะครับโดยจะมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่นะครับติดตามรายงานจากคุณณภพรจังกลครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งในช่วงวันที่25-27กันยายนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณภาคตะวันออกจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้แผ่ปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งในวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากใน54จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและในจำนวนนี้มีพื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักมากครอบคลุมประเทศไทยตอนบนใน23จังหวัดอาทิเพชรบุรีนครราชสีมาชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีตากแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นต้นซึ่งพื้นที่เหล่านี้จะมีฝนมากกว่า125มิลลิเมตรและครอบคลุมถึง180ของพื้นที่จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันระมัดระวังการเดินเรือจนถึงวันที่27กันยายนณภพรข้างกวนรายงานค่ะ
4: ข่าวต่างประเทศนะครับช่วงหน้าต่างโลกติดตามจากคุณกุลวดีพัฒนลีลาครับ
6: นักการรอบโลกชาวนิวเริ่มกันที่ผู้นำจีนเรียกร้องให้มีความร่วมมือกันอย่างครอบคลุมในหลายๆด้านกับสหรัฐเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักที่อาจทำให้สหรัฐและจีนก้าวไปบนเส้นทางของความขัดแย้งทางทหารอิหร่านกล่าวว่ากำลังรอการตอบสนองจากผู้นำสหรัฐในข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายในเวลา6วันกลุ่มฮามาสกล่าวว่าได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามแผนโรดแมปสำหรับข้อตกลงหยุดยิงกาซาที่ได้ตกลงกับคณะกรรมการสันติภาพผู้นำอิสราเอลขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐโดยได้ประณามสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการสมคบคิดกันต่อต้านชาวยิวทั่วโลกผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS Now และ Politico ขณะนี้ได้รับอนุญาตให้กลับเข้าไปทำข่าวในทำเนียบข่าวได้แล้วหลังผู้พิพากษาตัดสินว่าคณะผู้บริหารสหรัฐต้องอนุญาตให้สื่อเหล่านี้กลับเข้าไปได้หลังออกคำสั่งห้ามสมาชิกสภาคองเกรสสังกัดพรรคเดโมแครต31คนส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐโดยวิพากษ์วิจารณ์คณะผู้บริหารสหรัฐว่าพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีบราซิลที่จะมีขึ้นในวันที่4ตุลาคมนี้คุณวดีพัฒนลีลารายงานค่ะ
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
4: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา10นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: เปลี่ยนอดีตให้เป็นบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่มาทำร้ายใจ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
1: ยืนต่อแชร
2: ์ข่าวแชร์
1: นะครับผมวันนี้ชาวพุทธพิมพ์พิมพ์พุทธชาวนะครับ
2: ครับผม
1: อยู่กัน3คนชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะจ๊ะ
2: พี่พุทธติดฝนอยู่นะคร
1: ับ อ๋อเหรอฮะ
2: ไม
1: ่นะครับผมไม่น่าติดฝนหรอกน่าติดขายของช่วงนี้นะฮะโอ้ยดูหลอกไปดูหลอกไปดูแล้วให้แวะซื้อของนะเหมือนพาเข้าเซเว่นเหมือนกันนะเออดูนะครับผมมาเรียบร้อยชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2นะครับ
2: ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวติดตามกันได้ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้น้องพิมพ์เขาพยายามคัดเรื่องอยู
2: ่ครับ
1: คัดอยู่ว่าเรื่องไหนโอเคบ้างไม่โอเคบ้าง
2: จริงๆผมคัดมาแล้วจะมียิงทีเซอร์สักผมคัดมาแล้วใครที่คิดถึงตัวละครเก่าๆที่ผมเคยแนะนำไว้เนี่ย
3: เฮ้ยจินนี่เหรอจินนี่จะกลับมาเหรอ
2: จินนี่ยังไม่มา
1: เออจินนี่ไม่มา
2: จินนี่ยังไม่มา
1: ทนาย
2: ทนายยังไม่มี
1: บาทหลวง
2: ไม่แน่
3: เฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้ทนายต้องมานะเพราะว่ากระแสทนายเขามานะดีมทีม
1: ถูกต้องถูกต้อง
3: ทนายตรงทนายตั้มอะไรอย่างเงี้ย
1: ช่วงนี้กำลังพีคนะแต่มีหนึ่งสิ่งที่เขาทำได้ดีไม่แพ้กับการเล่าเรื่องเลย
3: มันคือ
1: เดี๋ยวนี้เขาฉายเดี่ยวเลยดีกว่า
3: อะไรอ่ะ
1: นี่ไงนี่ไงเทนเนี่ยเทนเอ็กซ์สามดับของเรา
3: ให้เขาแรปบอกฮะ
1: โอ้โหคุณไม่รู้จักฝีมือเขาซะแล้วนี
3: ่งั้นให้เขารวบไปเลยนะ
1: อันแน่นอนพุทธไม่ต้องห่วง
3: ระหว่างนี้พี่ไม่ต้องเปิดไมค์ผม
1: อ้าวพี่เปิดให้เผื่อว่าน้องอยากจะแจม
3: ไม่แจมไม่แจม
2: สักอันดับไหมครับผม
3: ไม่
2: เอาเลยนะคร
1: ับ ไปฮะดีเจพีมครับ

0: 2200นาฬิกาทำเอาเหล่าแฟนๆถึงกับตื่นเต้นละฮือฮาสำหรับแฟชั่นวีคครั้งแรกและอดใจรอชมลุคสุดเท่ของเต้น First One
1: คือม
0: าแทบจะไม่ไหว
1: Here we go
0: สามารถติดตามต่อไปและร่วมให้กำลังใจ
1: มาๆๆๆเต้น
0: First One กันต่อได้ที่แฮชแท็กนี้เลยกับแฮชแท็กMoschino Moschino Hashtag Moschino Trend X เป็นต่ออันดับ1และอันดับ2 2อันนี้เป็นเรื่องเดียวกัน
1: นั่นคือเรื่องอะไรครับไป Let's go
0: อันดับ2คือ Hashtag MFW
1: คือมา
0: และอันดับ1คือ Hashtag Milan Fashion Week กลับมาอีกครั้งกับ Milan Fashion Week

0: โตอย่างล้นหลามเตรียมเสิร์ฟลุคสุดโดดเด่นทำเอาแฟนๆต่างจับตาและตั้งตารอชมกันอย่างใจจดใจจ่อว่าแต่
1: สุดยอดไม่ไหวแล้วมันไม่จบสักทีอะ
2: เฮ้ยเอว
0: ขนาดไหนสามารถติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ #FFW และ #MilanFashionWeek
1: เฮ้ยเสียงแผ่วอ่ะ
2: ไม่ไง
1: เฮ้ยเสียงแผ่วอ่ะ
2: เฮ้ยแผ่วดีแล้วจบแล้ว
1: แรปเปอร์ไม่หายใจเลย
2: เออจะตายตอนจบนี
1: ้มันยาวมากเลยนะคือแบบพอมันสามดับยาวประมาณนึงเลย
2: ครับเป็นไงมิลานแฟชั่นวีคนะ
1: ต้องทวนกันนิดนึงนะครับที่เมื่อกี้พิมพ์แล้วไปนะครับเทรนด์เน็กซ์3อันดับของเรามีอะไรบ้างนะพี
2: ่ก็อันดับ3ก็คือ Hashtag Moschino
1: โอ้ยติดอันดับ2วันติดเลยเน
2: า
1: ะ
2: 2วันติดเลย
1: เติ้ลกับ First One นะครับ
2: ถูกต้องครับผมแล้วก็อันดับ1อันดับ2เป็นเรื่องเดียวกันนั่นคือ Hashtag MFW แล้วก็มิลานแฟชั่นวีคฮะชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของแฟชั่นนะครับผมเป็นไงบ้างพี่โอเคมั้ยทําได้ดีมั้ย
1: เฮ้ยโอเคเลยโอเคเลยเค้าเกิดมาเพื่อเป็นแรปเปอร
2: ์ถูกต้อง
1: ใช่นี่เค้าสามารถเป็น1ในสมาชิกของไทเทเนียมได้เลยนะ
2: ถูกต้องเพราะตอนนี้ไทเทเนียมขาด1
1: ถูก
2: ใช่
1: เนี่ยตัวโอ้ความสุขโอ้ได้เลย
2: อ่ะได้เลยอ่ะ
1: ไหนลองทำมืออย่าง
2: นี้แกนี่ต้องอยู่ภาคเหนือด้วยอยู่นั่นเฮ้ยทาเทนะแต่เดอะคิลเลอร์ไม่รับแล้วนะไม่ต้องเข้าเดอะคิลเลอร์เดอะอยู่ทาเทเลย
1: เดอะคิลเลอร์เขาสมาชิกเขาเหนียวแน่น
2: ถูกต้อง
1: เขารอวันที่จะแบบรีเทิร์นเขาจะคัมแบ็ค
2: ใช่
3: วันก่อนเสิร์ชเดอะคิลเลอร์ Google ไปหน้าฝรั่งทุกคน
2: มันชอบไปเรียนแบบไง
1: อันนั้นของก๊อฟ
2: ของก๊อฟ
1: ของจริงออริจินอลคือต้องขึ้นต้นด้วยไสยศาสตร
2: ์มันเป็นเรื่องที่แปลกประหลาด
1: ไสยศาสตร์
2: ถ้าไม่ลองก็ไม่รู
1: ้ไสยศาสตร์
2: ไม่ใช่กระยาลบหลู่เป็นไง
3: เฮ้ยบุญหูว่าถ้าผมได้ฟังอันนี้ก่อนไม่ผมรับดีกว่านี้อีกนะ
1: เอ
3: าไปได้นะ
1: ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาไม่เป็นไรดีกว่าเวลามีให้น้องพิมพ์เสมอ
2: ครับ
1: สรุปตารางเหรียญเอเชียนเกมหน่อยดีกว่าล่าสุดไทยเราตกลงไปอยู่เอ้ยเหรียญเท่าเด
2: ิ
1: ม
2: เมื่อวานอันดับ6มั้ยอ่ะ
1: เมื่อวานอันดับ6เน
2: า
1: ะ
2: อันดับ
1: 6
2: อันดับ5
1: แต่เหรียญเท่าเดิมนะ
2: ฮะ
1: เหรียญเท่าเดิม
2: เหรียญมันไม่ได้ใหญ่ขึ้น
1: ใช่มั้ยขนาดเท่าเดิมไม่จำนวนเหรียญ
2: ที่จำนวนที่ได้
1: คือเท่าเดิมก็คืออยู่ที่5เหรียญทองนะครับ4เหรียญเงิน7เหรียญทองแดง
2: ครับ
1: อยู่อันดับ7ล่าสุดตอนนี้นะอันดับ6คืออิหร่านมี6ทอง10เงิน4ทองแดงอันดับ5อุซเบกิสถานนะครับ6ทอง12เงินแล้วก็8ทองแดง
2: ครับ
1: นะครับอันดับ4คือคาซัคสถานนะครับ8เหรียญทองเกาหลีใต้นะครับอยู่อันดับ3 10เหรียญทองเจ้าภาพญี่ปุ่นขยับขึ้นมาที่20เหรียญทองนะครับส่วนโอ้โหพี่จีนไปไกลมากผมว่าเขาน่าจะเป็นเจ้าเหร
2: ียญทองในปีนี
1: ้ครับคว้าไป80เหรียญทองแล้วนะครับตอนนี้อัปเดตล่าสุด24กันยายน
3: เดี๋ยวไทยเราตีตื้นแน่ผมว่า
2: อ๋อจากอะไร
3: จาก5เนี่ยเดี๋ยวอีกสักวัน2วันเนี่ยจะเป็น78เหรียญทอง
2: โอ้โหเพราะฉะนั้นแล้วก็น่าจะเป็นอันดับ2อะไรเงี้ย
3: ใช่ครับ
2: เก่
3: งไว
2: โอ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณจินตนาการไว้มันล้ำเลิศแล้วเรื่องเหรียญทองคุณก็จินตนาการได้ล้ำเลิศเช่นเดียวกันนะนะครับวันนี้มีอะไรให้ชมบ้าง25กันยายน
1: ครับ
2: โปรแกรมนักกีฬาไทยเช่นเกมนะครับมีแบดมินตันเวลา 7:00 นไม่ต้องไปดูนะฮะพักแตะเขาเล่นไปแล้ว
1: ตีไปแล้ว
2: นะฮะ
3: เรียบร้อย
2: นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเวลาสักประมาณเที่ยงเจอกับเซปักตะก
1: ้อ
2: ชิง2เหรียญทองครับวันนี
1: ้อุ้ยวันนี้เหรอ
2: ครับผมทีมชุดหญิงรอบชิงชนะเลิศไทยพบเกาหลีใต้ไม่รู้ว่า 7:00 นที่ผ่านมาเป็นไงบ้าง
1: น่าจะจบแล้วมั้ง
2: นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงทีมชายเนี่ยรอบชิงชนะเลิศเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นคู่รักคู่แข่งกันมานานไทยพบมาเลเซียฮะ
1: โอ้โ
2: หนะครับตอนเที่ยงเซปักตะก้ออีกหนึ่งเหรียญทองของเรา
1: ครับ
2: นะครับขี่ม้าฮะ
3: ครับ
2: 7โมงครึ่งนะครับก็จะมีที่หาดแถวๆหัวหินนะคร
1: ับ
2: ใช่นะฮะอันนั้นคือไปเที่ยวอันนั้นก็ไปเที่ยวก็มีได้แต่นี่คือการแข่งขันขี่ม้า7โมงครึ่งเดี๋ยวให้น้องน้ำท่วมลองอัปเดตดูส่วนบาสเกตบอล 3x3 หญิงรอบรองชนะเลิศเดี๋ยว11โมงกับ11โมง25นาทีเนี่ยก็จะได้ดูกัน2คู่เกาหลีใต้พบกับญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงไทยพบกับฟิลิปปินส์นะฮะ
1: ครับนะฮะแล้วก็จะมียกน้ำหนักนะครับวันนี้11โมงครึ่งกับบ่าย3ส่วนกรีธาวันนี้ตอน5โมง5นาทีนะครับทุ่มน้ำหนักหญิงจะมีเป็นรอบชิงนะ5โมงเกือบครึ่งมีวิ่ง100เมตรหญิงนะครับช่วง5โมง41มีวิ่ง100เมตรชายรอบรองนะครับเมื่อวานนี้ เทปบิว
2: ครับ
1: เทปบิวรอบคัดเลือกเมื่อวานนี้เข้าที่1นะครับแล้วก็ทำเวลา100เมตรไปไม่ถึง10วิ
2: 9ฝ่า
1: 9กว่า
2: 9.9
1: เร็วมาก
2: เร็วมาก
1: นี่ความหวังเหรียญทองนะ
2: ครับ
1: ฮะแล้วก็6โมงนะครับมีกระโดดค้ำถ่อรอบชิงเหมือนกันนะครับ6โมงครึ่งมีวิ่ง 10,000 เมตรชายนะครับก็คือ10กิโลนะครับแล้วก็6โมง40มีขว้างค้อนชายรอบชิงเหมือนกันนะครับส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นวิ่ง4คูณ100นะครับทั้งหญิงชายแล้วก็มีวิ่ง100เมตรหญิงชายนะครับช่วงประมาณตั้งแต่ทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปนะครับก
2: ็
1: ตามเชียร์กันได้ครับ
2: นะฮะแล้วก็บอกว่าเมื่อเช้านี้ตะก้อเราได้เหรียญทองไปแล้ว
1: เอาเหรอ
2: หญิงชายได้ทองไปแล้วเพิ่มไปแล้ว
1: งั้นเราก็ต้องเป็น6เหรียญทองแล้วดิ
2: หรือว่านี่หรือว่านี่เขาเพิ่มมาให้แล้ว
1: เฮ้ยเมื่อวาน5ไง
2: ยัง
1: เดี๋ยวมันจะเพิ่มพรุ่งนี้มั้ง
2: โอเค
1: จะเพิ่มพรุ่งนี้
2: อ่ะเพราะฉะนั้นไทยชนะยินดีด้วยนะกับนักตะก้อของเรานะนักตะก้อหญิงนะครับ
1: ครับ
2: นะฮะเก่งมากเก่งมากเก่งมาก
1: นี่ของเราอ่ะเดี๋ยวจะมีลุ้นตะก้ออีกตะก้อชายนะที่ชิงกับมาเลเซียนะครับแล้วก็
2: เหรียญทองได้2ล้านนะ
1: หรอ
2: ใช่
1: หมายถึงว่าหารกันถูกทั้งหมดใช่ไหม
2: ถูกต้อง
1: อย่างตะก้อเนี่ยก็จะมีตัวจริง3สำรองอีกกี่คนไม่รู้อ่ะ
2: ถูกต้อง
1: ก็ต้องหารกัน
2: พี่แน่ใจว่าคนละล้านหรือเปล่า
1: หรอ
2: ใช่นะฮะถ้าเหรียญเงินล้านหนึ่งเหรียญทองแดง 500,000
1: อ๋ออัดฉีดอัดฉีด
3: อันนี้ได้ได้เต็มหรือต้องหักเหมือนน้องนี
2: ่
1: คืออ
2: ันนี้เนี่ยอยู่ที่สมาคมละเพราะว่าบางสมาคมเนี่ยได้เงินมาแล้วมีเรื่องเคยมีเรื่องกันอย่างสมาคมมวยสากลสมัครเล่น
1: ไงที่อมเงินใช
2: ่
1: ป่ะ
2: ใช่ใช่แต่ที่จะ
1: อมทำไมมันไม่เปียก
2: อะไรนะฮะก็อาจจะเป็นเหรียญไงใช่โดน
3: ทีมมาด้วย
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมนะแต่คิดว่าน่าจะแบบอยู่ที่สมาคมแล้วแต่สมาคมแหละนะครับว่าจะแบบแบ่งกันยังไงเพราะว่าบางประเภทเนี่ยโค้ดก็ได้ด้วยนะครับอาจจะแบบ 100% เนี่ยโค้ดอาจจะได้ 30% ที่เหลืออาจจะเป็นนักกีฬา
1: ครับ
2: อะไรประมาณน
1: ี้แล้วแต่ตกลงวอลเลย์บอลเรา
2: ได้ที่สาม
1: ได้ที่สามได้เหรียญทองแดงเนาะ
2: ใช่ใช่
1: โอเคชนะเกาหลีใต้ป่ะชิงกับเกาหลีเนาะ
2: ถูกนะครับจีนไปเจอญี่ปุ่นไง
1: จีนกับญี่ปุ่น
2: ใช่
3: เด
2: ี๋
3: ยวเราไปลุ้นโอลิมปิก
1: คือจีนอ่ะรอบนี้คือเขาก็เน้นสุดๆอ่ะคือเขาแพ้เราไม่ได้อีกแล้วไง
2: ถูกไง
1: เพราะว่าเขาโดนเราลบเหลี่ยมที
2: ่
1: ชนะนัดชิงแชมป์แบบเอเชียแล้วก็เราได้ไปโอลิมปิกอะไรเงี้ย
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ครับผม
1: แล้วก็จะมีมวยสากลที่เราจะมีลุ้นตลอดมวยสากลสมัครเล่น
2: อ
1: ่ะ
2: ถูกต้องอีกหนึ่งกีฬาประเภทที่เรามีแบบว่าน่าจะได้เหรียญกัน
1: มวยยกน้ำหนักเทควันโด
2: ครับผมเซปักตะก้อ
1: เซปักตะก้อคร
3: ับ มวยนี่ต้องสกลเท่านั้นไหมหรืออุดรได
1: ้อันนั้นสากลฮะอันนั้นสกลเป็นจังหวัด
2: ถูกไม่ต้องเล่าแล้วนะเรื่องนะพอละพี่พอละนะครับ
1: คุณมาร์คโอ้ไปเกินไปได้เหรียญทอง2ล้านสมาคมเอาไป 90% ที่เหลือ 10% ทยอยให้10ปี
2: โอ้ครับผมนะฮะกลับบ้านดีกว่า
1: เอ้ยพระองค์คว้าเหรียญทองเหรอ
2: เออไหนขี่ม้าเหรอ
4: ข
2: ี่
4: ม้า
2: ที
4: ่มีโปร
2: แ
4: กรม
1: เดี๋ยวนะ
2: อันนี้อัปเดตยังอ่ะอันนี้ข่าวเก่าหรือข่าวใหม
1: ่อันนี้ข่าวเก่าข่าวเก่า
2: ข่าว
1: ท่วมตกใจหมด
2: 2013เนาะ
1: คือพระองค์หญิงนะครับ
4: แต่ศิลปะข
1: ี่
4: ม้า
1: พระองค์หญิงสิริวัณวรีนะครับก็ไปเป็นหนึ่งในนักกีฬาขี่ม้าด้วยนะครับในครั้งนี้นะครับแล้วก็ทรงออกแบบชุดนะฮะของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหกระแสแบบตอบรับแบบดีมากๆเลยนะ
2: พุดไปเอฟยัง
1: ผมอะเอฟหมวกมาพี
2: ่ได้ยัง
1: ได้มาแล้วนะครับทั้งหมวกที่เป็นหมวกธรรมดาก
2: ับ
1: หมวกที่เป็นผูกด้วยคือจุ๋ยใส่แบบผูกของผมเป็นหมวกธรรมดาแบบที่พี่ใส่เงี้ย
2: เท่าไหร่บ้าง
1: ตอนนี้มันหายากมากพี
2: ่ใบละกี่พัน
1: แบบจุ๋ยจ่ายผมไม่รู้เหมือนกัน
2: อ้าวเหรอ
1: เออคือจุ๋ยบอกว่าตอนนี้คือมันเหมือนแบบเป็นของหายาก
2: อ่าใช่
1: พี่ชาว
2: เพราะว่าเขาบอกว่าขาดตลาดมาก
1: ใช่
2: เพราะหลายคนอยากได้มากนะครับพี่ชาวก็อยากได้เหมือนกัน
1: ครับ
2: นะฮะ
1: เดี๋ยวผมขายต่อให้ไหมให้เช่าถ้าพี่ยังซื้อไม่ได
2: ้พี่ว่ามันพี่ซื้อดีกว่าพี่ซื้อแบบเอฟเอาแบบมันฝ่าฟันพี่รู้สึกตรงนั้นดีกว่า
1: โอเค
2: ใช่ใช่ใช่ซื้อต่อพี่รู้สึกไม่ค่อยรู้สึกครับนะฮะ
3: ที่มาที่ไปเนาะต่อโลกสตอรี่มันไม่ได้
2: ถูกถูกแล้วจุ๋ยซื้อให้ด้วย
3: ราคาไม่รู้ด้วยจะขายต่อแล้ว
2: ความแมนเราไม่มีแล้วอ่ะครับผม
3: แต่หมวกสวยจริง
1: อันนี้นี่มีราคา
3: ของพี่พุทธคือหมวกใบนี้เลยไหมสีน้ำเงินนี่เลย
1: สีน้ำเงินเลย oh. สีน้ำเงินเลยคือมันจะมีอันที่เป็นผูกผ้าแบบนี้เหมือนที่พระองค์ใส่ oh. นะฮะกับอันที่เป็นแบบแป๊กๆข้างหลัง
2: แล้วเนื้อผ้าคงไม่เหมือนกันเน
1: า
2: ะ
1: 1,200
2: ที่ผูกผ้าเนื้อผ้าเป็นไงเป็นแบบ
1: ก็เป็นผ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าม
2: ันไหม
1: เป็นผ้าท
2: อ
1: พี่ชาวคือทั้งชุดเนี่ยคือมาจากผ้าทอทั้งหมดเลยนะแต่ว่าคือพระองค์ก็มาดีไซน์อะไรเงี้ยให้มันดูแบบมีความเป็นแฟชั่น
2: ด้วยความผูกแล้วเนี่ยด้านหลังที่ด้วยมีความผูกแล้วเนี่ยมันแบบมันคือมันสวยกว่ามันแฟชั่น
1: มันสวยพี
2: ่แล้วก็มันแบบทำให้ใส่กระชับมากขึ้นไหม
1: มันกระชับดิเพราะว่าเวลาเราผูกอะเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มันแน่นมากน้อยขนาดไหน
2: อ๋อก็คือว่าด้วยแรงผูกเราใช่ไหม
1: ถูก
2: อ๋อโอเค
1: เราผูกเองแมนนวล
2: อ่าม
1: ันไม่ได้แบบเป็นฟิกม
2: า
1: เราก็ผูก
2: อ๋อเพราะฉะนั้นเราใส่ขับรถได้เน
1: า
2: ะ
1: ได้สบายเลย
2: เพราะว่าผูกแน่นเลย
1: สวยเลยผมก็ชอบอันที่เป็นผ้านะ
2: อ
1: ันที่ข้างหลังผูกเป็นผ้าผมว่ามันดูเท่ดี
2: ครับผมฮะ
1: น
2: ะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่อนะสำหรับเรื่องราวของเอเชียนเกมนะฮะดูว่าไทยของเราจะไปจบที่อันดับเท่าไหร่นะครับในปีนี้นะ2026นั่นเองนะครับ
1: อยากให้อยู่ในท็อป5จังเลย
2: นะฮะน่าจะอยู่แหละพี่ว่าน่าจะอยู
1: ่ครับ
2: นะครับปีนี้เราก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวกีฬาแบบในประเภทต่างๆเนี่ยเดี๋ยวหลังๆเนี่ยฟุตบอลก็เป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาประเภทที่น่าเชียร์เหมือนกัน
1: ข่าวต่อไปข้ามไปเลยก็ได้นะ
3: อย
2: ู่
3: ก่อน
2: ครับผม
1: ใครเรียกมาเนี่ยมันดูไม่มีประโยชน์กับคุณผู้ฟังเลยอ่ะ
2: เอาเขาบอกของมันต้องมีไง
1: อะไรอ่ะ
2: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไงตอนนี้ประกาศขายย่าที่สนามโอแคสต์นะครับผมให้ไปพักผ่อนกันนะครับผมไม่รู้ว่าสนามหรือรีสอร์ทนะฮะ
1: ขายนักเตะไม่ได้ขายย่าแล้ว
2: หลังผลประกอบการขาดทุน7ปีติดนะฮะนะครับผมก็ตั้งแต่ดอกูดาโลอยู
1: ่ไอ้นี่เฟคนิวป่าวะเนี่ย
2: เรื่องจริงเลยนี่เอาย่ามาขาย
1: จริงเหร
2: อ
1: เขาทำเป็นอย่างนี้เลยนะ
3: ใช่ครับคือฟรีสมาเขาเรียกว่าสตาร์ฟมา
1: แล้วไงอ่ะ
3: ไม่มีวันตายอ่ะ
1: คือให้เอาไปปลูกเงี้ยเหรอ
3: ไม
2: ่ก็ไม่ต้องปลูก
3: ไง
2: ไม่ต้องไปปลูกเลยเขาวางมันที่ลึกแบบนี้เลยเพราะว่าเขาสตาร์บอยข้างในแล้วเน
1: ี่
2: ย
1: โอ้โหเหรอฮะ
2: นะฮะเขาหล่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วหล่ออะคริลิกเรียบร้อยแล้ว
1: ถ้าพูดตามภาษาพักบอลคือกูจะรั่ว
3: ตอนแรกเขาเตรียมหล่อดาโล่มาแทน
1: นะ ดาโล่ไม่ต้องเอามาแล้วฮะ
3: กฎหมายไง
1: เปลืองพื้นที่มาก
2: นะฮะรายงานหน่อยพูด
1: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประกาศขายจริงๆแล้วขายสโมสรดีกว่า
2: เอ้ยจริงๆนี่เขายากก่อนนะยากก่อน
1: ย่าไปขายเลยมันได้ตังน้อยขายสโมสรให้กลุ่มทุนที่เขาพร้อมที่จะลงทุนในการซื้อนักเตะในการนำเข้า

0: ชา
1: ลูกชาโอ้ลูกชาแล้วเดี๋ยวแบ็คไซด์มีนะ
0: หลังหลังชาแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ต้องซื้อตัวใหม
2: ่แต่หมดลูกชาไม่เหลือใครแล้วนะ
1: กลางอะกลาง
0: มัสละอุน
1: อะอ๋อละอุนอะ
0: มัสละอุย
1: อ๋อก็ขายด้วยอะ
0: ขาย
1: ว
0: ันเล่นดีทีมชาติ
2: เขายังไม่ได้เล่นเลยนะคุณ
1: กองกลาง
0: กองกลางกองกลาง
1: อุกเต้
0: อุกเต้ขาด
2: ไปแล้ว
1: ไ
2: ม่ได้ไปยัง
0: อุกเต้ยังอยู
2: ่ยังอยู่
0: เจ็บยังอยู่อยู่เก็บเงินกินเงินเดือนไปวันวัน
1: คาลิกอะ
0: คาลิกขาย
2: ไม่ออกโหออกปลด
1: โห
0: เอาไปซื้อหญ้ากันครับแฟนแมนยูเป็นการสนับสนุน
1: หญ้าแล้ว
0: สนับสนุนเงินให้เข้าสู่สโมสรและสโมสรจะได้เอาตังค์ไปซื้อนักเตะตัวดีๆเกรด A ที่ไม่ถูกย้อมแมวมาขายนะครับ
1: ครับผม
0: ก็สโมสรนะครับเปิดให้แฟนบอลนะครับได้ซื้อชิ้นส่วนของหญ้าภายในสนามแข่งโอลด์ทราฟฟอร์ดในราคา125ปอนด์คิดเป็นเงินไทยนะครับ
1: เท่าไหร่ฮะ
0: 5,800 บาท
1: 5,800 บาทต่อ1เซตนะ
0: 1กราฟอ่ะ
1: อ่า1กราฟนะฮะ
0: กราฟ1แค่เนี้ยเนี่ย
1: ครับ
2: 7คูณ7เซน
1: 7คูณ7
0: 5,800 บาท
1: 1กรอบรูป
0: ไปย่านวลน้อยก็ได
1: ้โหไปย่ามาเลยแล้วเรียบร้อยเลยนะฮะโอ้ยอันนี้ไปซื้อที่แถวๆคลอง1คลอง2ได้นะ
0: เออ
1: นะฮะ
0: มันจะโดนย้อมถ้ามันโดนย้อมแมวมันจะดูได้ไงวะ
1: เอออ่ะมันมีตาโลโก้ไงเออมีโลโก้แมนยูอยู่โอแทฟฟอร์ดด้านล่างไม่เห็นเหรอ
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาเอา AI ทำมาหรือเปล่า
2: เขาบอกมีคอมเมนต์บอกเก็บไปให้ดาโลกินเถอะ
0: มันกินตลอดคุณผู้ฟัง
1: ฮะนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็เป็นเรื่องที่บอกว่าแฟนแมนยูอาจจะอยากซื้อมาเก็บไปที่บ้านก็ได้นะครับน่ารักดี
0: เขาทำแพ็กเกจจิ้งดูดีเน
2: า
0: ะ
2: เขาบอกอ
0: ะไร
2: ย่านี้ที่ขาบ้าน
1: โหตอบย้ำไม่เข้าไป
0: เออ
1: นะฮะนั่งสารเชี่ยวว
0: ิกวงบอกว่าซื้อเลยสนามนี้แชมป์ย่าสวยเชียวนะจ้า
1: ครับ
0: ครับ
1: นะฮะ
2: ซื้อเลยแล้วก็เดี๋ยวพอซื้อเสร็จครบทุกอันแมนยูก็เตะสนามดินนะ
1: โอ้ย่าหมดละ
2: ย่าหมดละไม่มีผุดเพิ่ม
1: ครับผม
0: ไม่รอผุดได้ไหม
1: อืมนะครับแล้วก็บอกว่าซื้อไว้รีเซลจะขายออกไหมครับอืม
0: ขายไม่ออกเลย
1: เฮ้ยลองดูมันน่ารักนะพี่กิจจริงมันน่ารักนะ
2: เก็บไว้2ปีเดี๋ยวผมว่าสโมสรซื้อคืน
1: ถูกเนี่ยวางไว้หน้ารถเนี่ยขับรถเพลินๆนะนะฮะดูสนามหญ้าไปด้วยขับรถไปด้วย
2: แต่เอาจะช่วยนะเอาจะช่วยแฟนแมนยูนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวก็กลับมาได้แหละ
1: กลับมาแล้ว
2: นะครับเพราะว่าโอ้โห
1: เขาไปไหนไม่รู้นะ
2: เขาออกนี่เขาออกทะเลไป
0: เล่นเทปไปหมดตอนนี
1: ้นะฮะชอบเทเลมัน
2: โอ้โหสมัยเทเลมันคู่ซานโตสนี่ไม่ดูใครวิ่งเลยสองคน
0: ยูริเทเลมัน
2: คิดไปนึกว่าเดินอยู่ส่วน
1: เ
2: ป็น
0: เบรกดีกว่านะครับหลังเบรกกลับมาไม่เจอผมแล้วนะ
1: คิดถึงกันละโชว์เลย
0: วันนี้ขอออกก่อน
1: เหรอ
0: ครับ
1: โอ้ไม่คิดถึงการโชว์อ่ะ
0: ยีเลย
1: นะอ่ะเบรกก่อนนะ
0: กลับมาหลังเบรกมีเรื่องอะไรแบบมันๆบ้างป่ะปลาสลิดบางบ่อ
1: หมู3ชั้น6โล
2: โอ
1: ้
2: โหมันแ
1: บ
2: บ
1: แล้วผมมันกระเพื่อมเลยครับผมครับ
0: หรือปลาสลิดมีป่ะ
1: ปลาสลิดมีมั้ย
0: ปลาสลิดมีมั้ย
1: อ๋อปลาสลิดนะ 1,000 ตัน2นะ
0: ฮะ
1: นะฮะ
0: ปลาสลิดปลาสลิดไม่มี
1: เดี๋ยวกลับมาเช็คแล้วกันนะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับสักครู่เดียวนะเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมายืนต่อแชร์
0: เช้าเช้า
1: ชาวพุทธพิมพ์พี่พุทธชาวเดี๋ยวมาสักครู่เดียวฮะ
0: ชายแท้ชายแท
3: ้สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: ประก

0: คืนนี้ดูหนังป่ะ
1: ดูดิชวนแฟนยัง
0: ชวนแล้ว
1: แล้วเพื่อนอ่ะ
0: ส่งแชทไปแล้ว
1: พ่อแม่ล่ะ
0: เดี๋ยวโทรชวน
1: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
0: คืนนี้ดูหนังป่ะ
1: ดูดิชวนแฟนยัง
0: ชวนแล้ว
1: แล้วเพื่อนอ่ะ
0: ส่งแชทไปแล้ว
1: พ่อแม่ล่ะ
0: เดี๋ยวโทรชวน
1: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

0: ดอมไลฟ
1: ์ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีพันเดอร์เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
2: ริวจินตัวจริงต้อง
3: กินหวานร้อยคร
2: ับหวานร้อย
1: จริงไหมพี่ริว
3: 20คะแนน
2: ให้20เต็มเลยนะฮะ
3: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
2: เทสดี
1: ข้อสุดท้ายครับ
3: ริวจินแพทจิ
1: ต้อง
3: มีมาเทิร์นน่ารัก
2: นี่ปิดจบสวยเลยแม่ๆที่น่ารัก
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM แฟนด้อมไลฟ์เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท EFM

0: นับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิ่งฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
1: ากลับมายืนต่อแชร์
2: เช้า
1: ครับพี่มีผู้ชาวนะครับนะฮะมีหลายคนถามเรื่องปลาสลิดมา
2: ครับ
1: ตอนนี้ก็น่าเป็นประเด็นเป็นกระแสหลายตัวหลายสื่อหลายช่องก็น่าติดตามกันอยู
2: ่ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวติดตามทางช่องคุณหนึ่งครับผมเราไม่นำเสนอฮะ
2: เราไม่มีนะ
1: ครับ
2: เรามีแต่เรื่องปลาสลิดคือที่เราพูดคือเราอยากกิน
1: ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครแฟนคลับของพี่พุทธได้ยินแล้วก็อย่าลืมนะฮะปลาสลิดทอดนะครับผมตอนนี้อยากกินมาก
2: ปลาสลิดจากบางบ่อ
1: ครับผมค้างดำเคยกินแล้วนะครับอยากกินปลาสลิดนะฮะอยากกินมากจริงช่วงนี
2: ้
1: นะฮะขอทอดกับกรอบเลย
3: ข้าวเหนียวมาด้วยได้ไหม
1: ข้าวเหนียวมาด้วยแล้วก็มีแบบเจ่าบองมานิดนึง
2: โอ้สบาย
1: นะฮะหรือว่าเป็นน้ำพริกปลาสลิดก็ได
2: ้ครับ
1: น่ากล้ากิน
2: เขาบอกว่าอัปเดตจากคู่ฟังแล้วคือฝนจะยัง
1: ดิ
2: มีตอนนี้เริ่มมีคู่ฟังเนี่ยรายงานสภาพน้ำในกทมเข้ามาเป็นระยะแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ช่วงถนนเพชรบุรีน้ำท่วมแล้วนะครับ
1: หาคลองแสนแสบอ่ะ
2: ช่วงเพชรบุรีไม่รู้ว่าตรงช่วงไหนอะไรยังไง
1: คุณสมจอยบอกตอนนี้มีข่าวน้ำล้นคลองแสนแสบแล
2: ้
1: ว
2: เฮ้ยจริงเหรอ
1: นะฮะถ้าน้ำล้นคลองแสนแสบนี่เดินทางลำบากแล้วนะ
2: ไปกงเล็กมาไม่ได้เลยนะ
1: ถูกต้อง
2: ต้อง work from apartment เลยนะ
1: เขาต้องมาเรือนี่เลยนะอีโปงนะนะฮะต้องมีเรือลากอ่ะนะครับ
2: ครับอ่ะมาข่าวบันเทิงกันสักนิดหนึ่งไหม
1: ครับบันเทิงอะฮะ
2: ก็เป็นคนวงการบันเทิง
1: เนอะนะครับแล้วก็เป็นคนวงการเมืองด้วยเพราะเมื่อวานนี้มีทั้งวงการบันเทิงและวงการเมืองที่โดนข่าวนี้ไปนะครับล่าสุด DSI สั่งฟ้องคุณฟิล์มรัฐภูมินะครับแล้วก็คุณป้อมภาวุฒินะฮะคดี Forex พร้อมพวกกับอีก34รายรวมมูลค่าความเสียหาย1,000 ล้านบาทนะครับ
2: ครับ
1: นักลงทุนผู้เสียหายกว่า500รายนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับผมเมื่อวานนี้เวลา 11:04 น. DSI เนี่ยสรุปสำนวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาคดี Forex รวม34รายส่งต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษนะครับแบ่งเป็นยังไงบ้างฮะ
2: ก็จะแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายบุคคลธรรมดา24รายนะครับก็โดยใน2ในนี้นะครับก็คือนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุนะครับอันนี้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณฟิล์มรัฐภูมิตัวคงทรัพย์นะครับนะก็โดนในความผิดร่วมกันกู้ยืมเงินนะครับเป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์นะครับโดยที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้จดทะเบียนนะครับร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย
1: ครับ
2: นะฮะซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จนะครับโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนนะครับสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินนะฮะแล้วก็กระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้เนี่ยมีการสมคบกันแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินโดยมีเอกสารสำนวนเนี่ยทั้งหมด17ลัง102แฟ้มทั้งหมด 43,400 43,48 แผ่น
1: ครับผม
2: นะครับ
1: โดยทางด้านคุณฟิล์มรัฐภูมิก็เดินทางมาถึงDSIสีหน้าเป็นไงบ้างฮะน้องพิมฮะ
3: ยิ้มแย้มครับผม
1: มาถึงใครฮะ
3: คุณผู้ฟังชาวแฉครับแล้วก็พี่พิมรัฐภูมิเองด้วย
1: ยิ้มแย้มด้วย
3: ยิ้มแย้มนะคร
1: ับ ก็คือยิ้มแล้วก็มีแย้มมีแย้มม
3: าน
1: ิดนึง
3: แย้มแล้วก็บานต่
1: อ
3: นะครับสีหน้ายิ้มแย้มครับแล้วก็พี่พิมเนี่ยก็ระบุต่อว่ามั่นใจไม่กังวลอะไรเลยครับที่ผ่านมาเนี่ยได้ส่งพยานหลักฐานไปแล้วทั้งหมดครับแล้วก็จะปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการ
1: เหมือนเล่นไพ่ป๊อกแล้วเจอหน้าก้าวอย่างนี้นะเราก็ได้ยิ้มแย้มเล
3: ย
1: ยิ้มเสร็จแล้วก็แย้มแล้วโอ้ยคอยเตะ
2: ครับ
1: นะ
3: ตายแล้วพี่ฟิล์มรัฐภูมิเล่นถึงเขาด้วยหรอ
1: ครับผมส่วนนายภาวุฒิว่าไงบ้าง
2: ส่วนนายภาวุฒิเนี่ยเขาก็มาพร้อมกับทีมกฎหมายแล้วก็ทนายความบอกว่าเรื่องเส้นทางการเงิน28ล้านที่มีเชื่อมโยงกับตัวเองเนี่ยตามที่พนักงานสอบสวนเจอก็ได้มีคำตอบสำหรับเงินจำนวนนี้ไว้อยู่แล้วนะครับทุกอย่างอยู่ในสำนวนทั้งหมดรวมถึงตนเองก็ยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ใจกับข้อมูลต่างๆนะครับที่ส่งให้พนักงานสอบสวนย้ำไม่ใช่ผู้ให้บริการForex นะครับหรือไปหลอกลวงประชาชนหรือไปช่อโกงประชาชนใดๆทั้งสิ้นนะครับ
1: ครับ
2: ซึ่งต่อมาคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ได้มีการควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมดไปส่งฟ้องต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพนักงานอัยการคดีพิเศษนะครับจะได้ทำการนัดหมายฟังคำสั่งคดีในภายหลังต่อไป
1: นะฮะนะครับน่าจะประกันตัวไปเนาะ นะครับไปสู้คดีกันนะครับผมต้องติดตามแล้วกันสำหรับคดีนี้นะหลายคนให้ความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับทางด้านดีไซน์สั่งฟ้องคุณฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็คุณป้อมภาวุฒิแต่ว่าทั้งคู่ก็ได้ออกมาปฏิเสธเนาะนะครับดูว่าหลักฐานของใครน่าจะแข็งกว่ากันแรงเข้มแข็งและแข็งแรงกว่ากัน
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ไปกันที่น้องเต้ยจรินพรนะครับล่าสุดออกมาเขียนข้อความเป็นการขอบคุณแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้เต้ยนะครับ
1: น้องเต้ยโสดแล้วใช่ไหม
2: ตอนนี้โสดแล้วครับพี
1: ่โสดแล้ว
2: หลังเผชิญกระแสข่าวแล้วก็ความคิดเห็นที่รุนแรงนะครับภายหลังเปิดเผยเรื่องราวความรักที่เพิ่งยุติลงไปนะครับจนต้นสังกัดนะครับอย่าง TOEY จำกัดต้องออกมาแถลงการปกป้องน้องเต้ยนะครับพร้อมกับดำเนินคดีทางกฎหมายกับความคิดเห็นที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิแล้วก็หมิ่นประมาทซึ่งเราอัปเดตกันไปแล้วเมื่อประมาณสัก2วีคที่แล้วซึ่งข้อความต่างๆที่เข้ามาพิมพ์ในคอมเมนต์กับข่าวของเต้ยเนี่ยมันรุนแรงเกินไป
1: เรื่องของเรื่องมันเกิดจากอะไรพุทธ
2: วันนั้นพี่ไม่ได้มา
1: ไม่มามันไม่อยู
2: ่เรื่องของเรื่องก็คือเต้ยอ่ะเขาเลิกกับแฟนที่เป็น
1: ฝรั่งใช่ไหม
2: ที่เป็นฝรั่งแล้วก็จะมีคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ยที่ออกมาคอมเมนต์เต้ยในเรื่องของการแบบคุกคามมันคอมเมนต์มันไม่น่ารักอ่ะพี่ชาวนะครับเต้ยก็เลยแบบโอเคมันเกินไป
1: คือเม้นจนเกินเลย
2: ใช่มันเกินไปมันเหยียบย่ำมนุษย์คนหนึ่งนะครับแล้วก็เต้ยก็โอเคออกมาจะฟ้องนะฮะแล้วก็ต้นสังกัดก็ออกมาปกป้องแล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับข้อความต่างๆแล้วข้อความของคนที่เขาคอมเมนต์น่ะเพจ Priority of Beach นะฮะเขาไปรวบรวมมาไปดูข้อมูลไปดูโปรไฟล์อ่ะของคนที่คอมเมนต์น่ะแต่ละคนน่ะคือหน้าที่การงานดีมากเลยนะ
1: เ
2: ข้าวัดทำบุญมีลูกสาวมีหลานสาวแต่คอมเมนต์มาในเชิงที่เป็นแบบคุกคามกับเต้ยอะไรเงี้ย
3: รู้หน้าไม่รู้ใจนะ
2: รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆ
1: ก็คือว่าโปรไฟล์กับการกระทำมันสวนทางกัน
2: แล้วก็เป็นคนเจน X อ่ะ
1: เจนผู้ใหญ่
2: นะครับซึ่งน่าจะต้องมีวุฒิภาวะอะไรกับเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแต่พอเห็นคอมเมนต์ลักษณะแบบนี้แล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยนะฮะ
1: ไม่น่าเชื่อ
2: ซึ่งเต้ยก็ลงภาพล่าสุดนะครับเป็นทริปพักผ่อนริมทะเลนะครับพร้อมรอยยิ้มที่สดใสนะครับแล้วก็ส่งตรงถึงแฟนๆนะครับท่ามกลางช่วงเวลาที่เธอกำลังค่อยๆดูแลความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ใช้เวลาเพื่อให้รอยยิ้มเนี่ยกลับมาสดใสครั้งนึงเต้ยเขียนข้อความว่าไงบ้าง
1: นะฮะได้นั่งอ่านข้อความที่หลายๆคนส่งมาให้เต้ยขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้กำลังใจแล้วก็ให้ความรักจากคนใจดีรอบๆตัวทั้งใกล้และไกลเลยนะคะมันมีความหมายแล้วก็ดีจอดใจเต้ยมากเลย
2: ค่ะเป็นกำลังใจให้เต้ยด้วยครับ
1: ถูกต้อง
2: เพราะว่าคอมเมนต์ช่วงที่ผ่านมานี่คือโอ้โหหนักสำหรับเต้ยมากจริงๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะเต้ยนะเข้มแข็งแข็งแรงไวๆครับ
1: ใช่นะฮะ
3: โซเชียลเนาะ
1: ยิ่งโตยิ่งสวยน้องเต้ย
2: น่ารัก
1: ครับ
3: โซเชียลมันโซเชียลมันโหดนะเดี๋ยวนี้เจอดีก็ดีไปเลยเจอร้ายก็ร้ายหนักก็มีเหมือนกัน
1: แต่ถ้าสมมติว่าใครที่แบบสามารถทนทานได้อะก็ถือว่ามีแบบภูมิคุ้มกันที่โอเคนะ
2: ของพี่ชาวมีไหมมีช่วงที่แบบทัวร์ลงหนักๆแล้วต้องต่อสู้กับคอมเมนต์อะไรต่างๆจนมันมีภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยแชร์ได้นะ
1: วางไว้สิครับวางโทรศัพท์ไว้
2: ไม่ต้องหยิบมาดู
1: ไม่ต้องหยิบมาดูฮะนะครับแต่ถ้าสมมติว่าให้กล้าแกะกากันเลยนะให้ไปดูกริดสีภูมิเศษครับ
2: โอ้โห
1: คร
2: ับ
1: ผมนะ
2: อันนั้น
1: พวกมึงอะไม่รู้ไอ้โง
2: ่อันนั้นแทงสวน
1: โอ้โหอันนั้นเรียกอาจารย์เลยเรียกอาจารย์เลยแล้วกัน
2: ยิ่งดราม่านี่คือแกยิ่งชอบ
1: โอ้หวานเจี๊ยบเลย
2: มาเลย
1: หวานพิจิตา
2: ของพิม
3: ครับ
2: เคยยัง
3: โอ้พิมเคยโดนครับ
2: เอาจริงเหรอ
3: ใช่ใ
2: เรื่องอะไรตอนนั้น
3: โอ้ยหลายเรื่องครับเราพิมพ์ทำรายการพอดแคสต์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้วยไงแล้วก็เลยเวลาเราพูดอะไรความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องปัจเจกเนาะบางอย่างเราก็พูดความคิดเห็นของเราไปแล้วชาวโซเชียลเขาอาจจะไม่ได้เห็นด้วยอะไรเขาก็สวนกลับมานักหน่วงเลยก็มีเหมือนกัน
2: แล้วมันส่งผลอะไรกับเราไหม
3: โอ้ยแรกๆน้อยนะแรกๆน้อย
2: แรกๆน้อยหลัง
3: เริ่มแบบ
1: นัว
3: ยอดวิวไม่ดีมั้งหลังๆเริ่มสนเอ็นเก
2: มคนชอบเสพดราม่า
1: ต้อง
2: ครับ
3: แต่ว่าเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วอะต้องดูด้วยว่าอยู่ที่ว่าใครเป็นคนคอมเมนต์เราอะไรเงี้ยคืออย่างเช่นเพื่อนพิมพ์ทำเพลงเงี้ยก็บอกว่าเวลาทำเพลงออกมาแล้วคนด่าอะไรเงี้ยเขาก็เคยน้อยแต่เขาก็ต้องมานั่งคิดอีกทีว่าอะสุดท้ายคนที่ด่าเนี่ยเขามีความรู้เรื่องเพลงหรือว่ามีอะไรมากน้อยขนาดไหนตูดูด้วยว่าใครที่เป็นคนว่าเราแล้วเราก็เอาอันนั้นมาเวทเองอีกทีนึง
1: เหมือนคุณสมจอยบอกเฮ้ยใครว่าพิมพ์วะแต่ถ้าว่าเรื่องมุกอะอันนี้เข้าใจ
2: ถ้าว่าเรื่องมุกก็แล้วไป อันนั้นก็เข้าใจได
1: ้สบาย
2: ๆครับ
3: ยังมุกนี่ไม่เคยครับ
1: ไม่เคยฮะ
3: ไม่เคยเข้าไปอ่านคอมเมนต์เลยไม่กล้า
1: โหอาศัยลงคลิปอย่างเดียวไม่กล้าอ่านด้วย
3: ลงคลิปแล้วปิดโนติเลย
1: อาศัยยอดวิวอย่างเดียวเลย
2: เอ้ยพี่
1: อะไรฮะ
2: อันนี้คือแฟนพี่ต้นหอมเหรอ
1: เอ้ยเขามีข่าวกันอยู่ลุงขิงไง
2: ลุงขิงอ่ะ
1: ครับผมเขาจิ้งกันอยู่คู่นี
2: ้ลุงขิงคือใครอ่ะ
1: ลุงขิงก็คืออินฟูไง
2: อ๋อเป็นอินฟู
1: เป็นอินฟูเป็นอินฟูแล้วเขามีแฟนคลับเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้เขามาจิ้งกับต้นหอมไงชื่อเป็นแบบว่าป่าพืชผักผลไม้ไง
2: อ๋อหอมขิงค่ะ
1: ขิงหอม
2: อ๋อขิงหอม
1: ขิงหอมแล้วล่าสุดอ่ะ
2: เป็นธาตุร้อน
1: ล่าสุดเนี่ยตอนไลฟ์สดอ่ะไอ้หอมอ่ะไปหอมแก้มขิงเว้ย
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่มันก็เลยเป็นประดุกขึ้นมา
3: ประเด็น
1: นะครับผม
3: ไม่ทัน
1: ใช่นะฮะเขาก็ไปฉลูความสัมพันธ์กัน
3: ฉลอง
1: เฉลยไม่เล่นแล้วพอแล้วดิมีใครอยู่ด้วย
2: โอ้ยได้นะเนี่ยได้เนี่ย
1: นะครับผมนะฮะว่าคู่นี้เนี่ยตกลงว่าจิ้นจริงๆหรือว่าจะยังไง
2: ยังไงอะ
1: นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าเอ๊ะคู่นี้จะยังไงเพราะเมื่อวานนี้นักข่าวไปสัมภาษณ์ต้นหอมว่าอ้าวแล้วหอมบอยไปไหนแล้วล่ะหอมมาบอกหอมบอยจบไปแล้ว
2: หอมบอยพี่หอมบอกว่านับว่าเป็นภาระบอยนับว่าเป็นภาระ
1: ถูกต้องนะครับ
2: อ่ะพี่ต้นหอมบอกว่าก็อยากได้ลุงเหมือนกันเราไปทำงานด้วยกันโมเมนต์มันน่ารักเพราะเราเนี่ยก็เป็นคนเคมีสาธารณะ
1: เป็นไงล่ะนั่น
2: เวลาเราจิ้นกับใครมันก็เยอะอะนะ
1: uh-huh.
2: เราได้คบกันในอดีต
1: mm-hmm.
2: เขามีได้คบกันในอดีตด้วย
1: ครับ
2: นะครับส่วนเรื่องหอมแก้มเนี่ยคืออ่ำมันก็แพ้เสียงในหัว
1: uh-huh.
2: ไม่ได้เป็นแฟนกันร่วมงานกันมันน่ารักดีเราเหมือนแบบพอมันไลฟ์ด้วยกันแล้วมันเหมือนโดนสะกดจิตอ่ะนึกออกไหมมันไม่เป็นตัวของตัวเอง
1: mm-hmm.
2: ไม่รู้อะไรเข้าสิงให้เราทำตัวแบบนั้น สเปคชอบผู้ชายซื่อๆน่ารักอยู่แล้วจริงๆคือได้หมดลึกๆเนี่ยบ่าวบ้านมันก็ไม่ติดนะ
1: โอ้ยมันชอบเลยล่ะส่งบ่าวบ้านมีกล้ามสักแน่นะ
2: บ่าวบ้านไทยบ้านได้หมดเขาไม่มีทีท่าที่จะมาจีบเราเลยมีแต่เราเนี่ยพุ่งใส่เขา
1: ใช
2: ่แชทไปหาเขาด้วยแล้วเขาก็ไม่ตอบแปลว่าเขาอยากให้ไปหา
1: เฮ้ยนะฮะ
2: แชทไม่ตอบแปลว่าเขาอยากให้ไปหาหร
1: อ
2: นะฮะเราเอางานมาล่อเอาเงินมาล่อสเปคที่บ้านเนี่ยเขาอยากได้เราเลยคนรอบข้างเนี่ยเชียร์หมดเลย
1: สรุปแล้วพี่หอมกับลุงขิงเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานกันที่ไลฟ์สดน่ารักมากๆอ่ะอนาคตเป็นไงบ้างอ่ะพี
2: ่
3: ติดตามต่อไป
2: ติดตามต่อไป
1: แล้วหอมบอยอ่ะหอมบอยไปไหนแล้วอ่ะ
2: หอมบอยฟังตรงนี้นะคะพี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่ละเรากับเขามันไม่เหมาะสมกันปิดตำนานได้เลย
1: โห
2: แต่ถ้าไปไม่รอดเดี๋ยวหอมบอยกลับมาอีกรอบนึง
1: โอ้ตายแล้ว
2: ช่วงนี้ปิดปรับปรุงก่อนให้ลุงบอยพักก่อนนะฮะเรามาทางลุงขิงก่อนมีแววมากกว่าลุงขิงโน่นหนึ่งส่วนลุงบอยนับว่าเป็นภาระ
1: เรียบร้อยนะ
3: โอ้อินเนาะข่าวนี้ที่พี่ดูแบบสะใจสะใจนะ
1: ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวคู่นี้ก็ต้องติดตามต่อแล้วกันว่าเขาจะจริงหรือจะจิ้นยังไง
3: ครับผม
1: นะครับแต่เวลาเขาไลฟ์สดทีไรเขาขายของคู่กันแล้วมันน่ารักดีหลายคนก็บอกว่าเคมีมันได้เคมีมันเข้ากัน
2: ครับ
1: นะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวของจิ้นไปขายของไปหรือเปล่านะฮะเป็นกระแสหรือเปล่าเพราะว่ามีหลายคนแฟนคลับของลุงขิงเนี่ยเขาก็เห็นลุงขิงเนี่ยแปลว่าจิ้นกับอีกคนนึงอีกคู่นึงมันก็มี2คนที่ลุงขิงก็ตอนนี้เขาแบบอยากจะให้ไปแบบมาอยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนั้นอยู่ฝั่ง
2: หมายถึงว่าแฟนคลับของลุง
3: เศร้าอย่าง
2: น
3: ี้หร
2: อแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่เพราะว่ามีแบบแฟนคลับของลุงขิงบางคนเนี่ยก็อยากให้ลุงขิงเนี่ยคู่กับน้องอีกคนนึงประมาณนี้แล้วต้นหอมเนี่ยก็แบบช่วงนี้มาแรงก็อยากรู้ว่าลุงขิงเนี่ยเลือกหรือยังประมาณนั้นนะนักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์ต้นหอมนะครับ
2: อ่ะติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับลุงขิงกับพี่ต้นหอม
1: เดี๋ยวกลับมาเรื่องต้องมาแล้วนะ
3: ได้ครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเล่าช่วงเบรกให้ฟังก่อนแล้วกัน
3: หามาก
1: ถ้าหามากตรงนี้ไม่ต้องเล่าแล้วก็ผมเดี๋ยวอ่านข่าวพอแล้ว
3: ไม่เล่าหน่อยเล่าหน่อย
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสักครู่เดียวแฉ
2: ข่าวเช้า
1: เช้าพุทธพิม
2: พ์พิมพ์พุทธเจ้า
1: เดี๋ยวมาฮะ
2: สักครู่เดียว
1: ครับผม
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada EFM

0: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้
1: ออากามายืนต่อแฉ
2: ข่าวเช้า
1: ครับพี่บีมีผู้ชาวนะครับ
2: ครับผม
1: นะฮะ
2: เอาข่าวหรือเอาพิมพ์ก่อนเอาพิมพ์เลยดีกว่า
1: อ่ะพิมพ์เลยดีกว่าม
2: ันบอกว่าเรื่องนี้มันฮามาก
1: เรื่องนี้ฮามาก
2: ใช่มีชื่อเรื่องไหม
3: ชื่อเรื่องนี้มีชื่อว่าหมอใหม่มาแวว
2: หมอใหม่มาแวว
1: อ่ะ
2: ทุกคนจำชื่อเรื่องไว้น
1: ะ
2: หมอใหม่มาแล้วห้ามเสียสมาธิเด็ดขาดเพราะว่าถ้าคุณหลุดแค่แบบ 1-2 วิคุณจะปฏิบัติต่อเรื่องไม่ได้
1: ถูกต้อง
2: ชื่อเรื่องอะไรนะ
3: หมอใหม่มาอย่างนะหมอใหม่มาแวว
2: หมอใหม่มาแวว
3: โอ้ยพูดถึงก็ต้องจดนะ
2: ผมตั้งใจมากผมจะฟังให้มันเข้าใจที่สุดเลยมุกคุณเนี่ยมาก
3: ได้เลยครับ
2: เริ่มเลยฮะ
3: เรื่องราวนี้ครับผมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหนึ่งครับ หมู่บ้านเนี่ยเขามีหมอที่ใกล้จะเกษียณอายุ เขาเลยต้องเปิดรับสมัครหมอใหม่มาและทีนี้ครับผมหมอใหม่เนี่ยก็ได้ทำการมาถึงที่หมู่บ้านจังหวะทรานซิชั่นงานจังหวะเปลี่ยนผ่านงานหมอใหม่เนี่ยเขาก็เลยขอไปถ่ายงานกับหมอเก่าก่อนหมอเก่าก็เลยโอเคไหนหมอใหม่มาแล้วพาไปตรวจคนในหมู่บ้านตามบ้านพร้อมๆกันจะได้รู้จักคนเพิ่มจะได้รู้ว่าแบบแต่ละคนมันแบ็คกราวด์เป็นยังไง ไปที่บ้านหลังแรกไปเจอกับผู้หญิงคนนึงที่อยู่ในบ้านหมอเก่าเดินเข้าไปพร้อมกับหมอใหม่ผู้หญิงคนนั้นเดินมาแล้วพูดกับหมอเก่าว่า คุณหมอครับช่วงนี้ปวดท้องมากเลยค่ะ หมอเก่ายังไม่ทันตรวจเลยพูดออกมาเลยว่า คุณต้องลดการกินผลไม้ลงเยอะๆเลยแล้วเดี๋ยวอาการปวดท้องคุณจะดีขึ้นแล้วก็เดินออกมาจากบ้านเลยไม่ถึง10วินาที
2: เป็นไง
3: หมอใหม่ตกใจว่าแบบเฮ้ยทำไมตรวจเร็วขนาดนั้นน่ะยังไม่ได้ถามยังไม่ได้เช็คอะไรเลยอ่ะเลยถามหมอเก่าว่าคุณทำยังไงทำไมถึงตรวจคนไข้ได้เร็วขนาดนี้หมอเก่าตอบว่าคุณเห็นไหมตอนที่ผมทำแว่นตกลงไปใต้โต๊ะผมก้มลงไปเก็บแว่นผมเห็นเปลือกกล้วยอยู่เต็มใต้โต๊ะเลยแสดงว่าเขากินผลไม้มากเกินไปหมอใหม่ก็แบบเฮ้ยอิมเพรสมากรู้สึกตื่นเต้นกับวิธีการตรวจแบบนี้เลยบอกหมอเก่าว่าเดี๋ยวบ้านหน้าเนี่ยผมขอเป็นคนตรวจบ้างใช้เทคนิคนี้เลย
1: ครับ
3: เดินเข้าไปบ้านต่อไปผู้หญิงคนนั้นเดินออกมาจากบ้านแล้วก็พูดว่าคุณหมอคะช่วงนี้แบบว่าช่วงนี้รู้สึกแบบไม่มีแรงเลยอะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงเหมือนสมัยก่อน
1: อ
3: ะตื่นมาเพลียตลอดเลยอะไรเงี้ยหมอใหม่ทำแว่นตกปุ๊บลงไปเก็บแว่นขึ้นมาแล้วพูดกับผู้หญิงคนนั้นเลยว่า
1: ว่า
3: คุณต้องอุทิศตนให้กับโบสถ์ที่คุณทำงานอยู่เนี่ยน้อยลงหน่อยตอนนี้คุณอุทิศตนให้กับโบสถ์มากเกินไป
1: อ๋อเหรอ
3: หมอเก่าตกใจเฮ้ยทำไมคุณถึงรู้เพราะว่าหมอเก่ารู้ข้อมูลนี้อยู่แล้วว่าเขาอุทิศตนให้กับโบสถ์มากเกินไปออกมาหมอเก่าเลยถามหมอใหม่ว่าคุณรู้ได้ไงว่าผู้หญิงคนนี้ต้องอุทิศตนให้โบสถ์น้อยลงหมอใหม่ตอบว่าก็ตอนผมทำแว่นตกลงไปผมเห็นบาทหลวงแอบอยู่ใต้เตียง
2: เกิดป่ะ
3: บาทหลวงแอบอยู่ใต้เตียง
1: ครับผม
3: ก็เหนื่อยเลยทีเนี้ยมันแต่เช้าไง
2: เอา3นาทีผมคืนมาได้ไหม
3: บาทหลวงก็ตื่นเช้าอ
1: ่
3: ะ
1: มีอย่างอื่นที่อยากทำไหมครับครับผม
3: บาทหลวงก็ใต้เตียง
1: ตอนแรกนึกว่าต้นตำรับหลังๆต้นตำลึงครับผม
3: ดีต่อสุขภาพ
2: คุณผู้ฟังอยากหาข่าวอะไรที่มันแบบทิ้งท้ายให้มันแบบเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำ
1: พี่ชาวพี่พูดฮะจินนี่อยู่ไหมครับจบรายการระวังลื่นกล้วยครับ
3: จินนี่เนี่ยจินนี่เนี่ยอาทิตย์หน้ามา
1: บาทหลวงไปแล้วไปไง
3: บาทหลวงแอบมานะรอบนี้แอบมา
2: ไม่มีอะไรจะพูดแล้วฮะคุณผู้ฟัง
1: ขอบคุณลูกค้าน่ารักกว่า
2: ครับ
1: ฮะ
2: หมดแล้วฮะ
3: ครับพี
1: ่
3: มาเห็นใจลูกค้ามากเลย
2: เวลาหมดครับผู้ฟังนะฮะวันนี้กี่ช่องทางนะพี่ชาว
1: หมดกันไปเพราะความรู้สึกนะเวลานะครับผมวันนี้กี่เสียงทางเราหมื่นคนนะ
2: ครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณคุณลูกค้าของเราด้วยนะครับผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf
1: ขอบคุณมากครับ
2: เฮ้ยกูดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถและประกันเดินทางขอบคุณมากมากครับ
1: ยอดเลยเดียวครับผม
2: ลูกค้าที่น่ารักของเรา
1: ใช่
3: เขาบอกเอามุกใหม่มาแทนหมอใหม่ได้ไห
2: มอยากให้เขาพูดว่าเอาดีเจใหม่มาแทนดีเจเก่าได้ไหม
1: ถูกต้อง
3: อย่าพึ่งเลย
1: ตอนนี้ก็มีหลายตัวละครแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: ล่าสุดก็เป็นหมอใหม่นะ
2: หมอใหม่
1: มีจินนี่นะครับมีบาทหลวง
3: บาทหลวง
1: เพราะว่าเรื่องนี้บาทหลวงอยู่ใต้โต๊ะ
2: บาทหลวงอยู่ใต้เตียง
1: นะฮะแล้วก็มีตอนนี้คือมีหมอมา
2: ไม่ต้องมาแล้วนะ
1: อะไรนะ
2: ไม่ต้องมาแล้วนะ
1: คือมาได้แต่ไม่ต้องเล่าแล้ว
3: อาทิตย์หน้า
1: โอ้โห
3: เดี๋ยวเจอกันกับจินนี่ภาค4
1: โอ้โหตายแล้ว วันนี้ขอบคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมเสียงทางครับขอบคุณคุณพุทธด้วย
2: ครับ
1: ขอบคุณน้อง
2: ขอบคุณพี่ชาวด้วยครับ
1: พิมพ์ด้วยนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับขอบคุณน้ำท่วมพี่กวงด้วยนะจ๊ะ
2: คร
1: ับนะครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันฝนตกฝนพร่ำก็อยู่กันแบบให้กำลังใจกันนะฮะ
2: ครับ
1: นะครับสู้กันต่อไปนะครับผมใกล้สิ้นเดือนละ
2: เช็คเช็คเรื่องนี้ด้วยนะ
1: น่าจะออกแล้ว
2: เช็ควันนี้ใครจะเดินทางไปไหนเช็คเรื่องน้ำ
1: ท่วม
2: ตามถนนด้วยนะครับ
1: อ่ะถูกต้องนะครับผมมีความสุขมากนะวันนี้พวกเราไปก่อนนะกับแฉ
2: เช้า
1: เช้าตื่นมีผู้ชาวสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: บาดหลวงอยู่ใต้โต
1: ๊
4: ะ
1: ไม่มี
4: ไม่มี
1: ใช่มีแต่รองเท้า
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
6: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
7: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
6: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
9: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
10: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
8: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
9: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
10: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
11: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
13: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
15: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
16: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเทศบาลนครรังสิตปทุมธานียกระดับเตือนภัยธงส้มหลังระดับน้ำคลองรังสิตแตะ1เมตร55เซนติเมตรเตือนประชาชนรีบยกของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาครับ
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 Eleven ทุกสาขาน
18: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
20: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะพี่นานี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำจาวเรศ

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: ติดตามข่าวกันต่อนะครับเทศบาลนครรังสิตปทุมธานีได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับโดยล่าสุดเมื่อเวลา 9:20 นาทีระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์บริเวณสะพานแดงนะครับได้ปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่1เมตร66เซนติเมตรนะครับจากเดิมที่1เมตร55เซนติเมตรส่งผลให้เทศบาลต้องประกาศยกระดับสถานการณ์น้ำเป็นธงส้มระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายนะครับจึงขอแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนริมคลองเร่งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะและของมีค่าขึ้นที่สูงนะครับเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วมขังขณะเดียวกันเทศบาลนครรังสิตได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินเครื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนลงสู่คลองประยุรังสิตประยุรศักดิ์อย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เพื่อเร่งพร่องน้ำและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับในขณะที่ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาได้ปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามได้จากคุณเพชรมณีแสงเพชรครับ
4: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติเข้าไปยังพื้นที่จังหวัดสระแก้วโดยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนำอาหารพร้อมทานแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ตำบลโนนหมากเค็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วรวม480ชุดพร้อมทั้งเข้าช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2รายในพื้นที่หมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับใหม่ตำบลโนนหมากเค็งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วปัจจุบันสถานการณ์ในจังหวัดสระแก้วฝนยังคงตกตลอดระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำที่ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วประมาณ300หลังคาเรือนเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: คู่มือสุขภาพวันนี้นะครับมีข้อมูลพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งจากกรมอนามัยนะครับคือพฤติกรรมอย่างไรส่งผลเสียอะไรบ้างกับร่างกายนะครับติดตามได้จากคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
5: มือสุขภาพ
6: พฤติกรรมเหนื่อยนิ่งหมายถึงการนั่งหรือนอนในการทำกิจกรรมต่างๆโดยใช้พลังงานน้อยและมีผลวิจัยออกมาว่าพฤติกรรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งส่งผลเสียต่อร่างกายหลายด้านโดยทำให้กระบวนการเผาผลาญและน้ำตาลที่เป็นพลังงานลดลงน้ำหนักตัวจึงเพิ่มขึ้นส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดและอาจสูญเสียความเข้มแข็งของกล้ามเนื้อและกระดูกจากการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเท่าที่ควรร่างกายจึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึ่งโรคที่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งมีดังนี้1โรคอ้วน2คอเลสเตอรอลและความดันสูง3โรคหัวใจเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหัวใจขาดเลือด4โรคหลอดเลือดสมอง5โรคเบาหวานชนิดที่26โรคกระดูกพรุนหรือปัญหาเกี่ยวกับเข่า7โรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลกรมอนามัยเผยว่าสถานการณ์พฤติกรรมของคนไทยยังน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งที่มีแนวโน้มเฉลี่ยมากกว่า13ชั่วโมงต่อวันแม้ว่ากลุ่มผู้ใหญ่จะมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่แนะนำขณะที่เด็กวัยรุ่นมีกิจกรรมทางกายต่ำซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวชนาการเรียนทองเรียบเรียง
7: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.นะครับอภิธานอภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18-26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: BFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
3: ้ EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 13

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่น

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: 10โมง13นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับ DJ Kevin รับช่วงต่อจากแชร์ข่าวเช้านะครับทักทายกันในวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนะครับกับวันศุกร์ที่ต้องบอกว่าไม่ต้องเดาเรื่องของสภาพอากาศกันเลยนะฮะเพราะว่าตกแบบนี้น่าจะทั้งวันแน่นอนแต่ว่ามันเป็นวันศุกร์เนาะคุณผู้ฟังมันไม่สามารถมีอะไรมาทำลายความสุขในวันศุกร์ของเราได้นะครับเมื่อเช้านี้หลายคนอาจจะตื่นมาแล้วโอ๊ยตกใจจังเลยทำไมฝนตกขนาดนี้ถ้าคุณตกใจนะโอ๊ยตกใจมากอดเขาได้นะ

ฟังเพลงเพราะๆสบายๆแบบนี้ถ้าหาอะไรอร่อยๆมาเคี้ยวน่าจะเพลินเหมือนกันคุณผู้ฟังแนะนำนี่เลยนะครับมิสเตอร์โปเตโต้ครับตอนนี้เขามีโปรโมชั่นนะครับซื้อ1แถม1รับรองได้เลยว่ากรอบสะใจรสชาติจัดเต็มแน่นอนนะครับไม่ว่าใครที่กำลังเรียนอยู่ทำงานอยู่เล่นเกมพักเบรกหรือว่าชิลกับเพื่อนนะครับเรามีตั้งแต่รสออริจินอลนะครับรสคลาสสิกไปจนถึงโกสต์เปเปอร์รสเผ็ดสุดจี๊ดพร้อมกับบาร์บีคิวแล้วก็ซาวครีมแอนออนเนียนนะครับที่หลายคนชื่นชอบทุกโมเมนต์ครับมีมิสเตอร์โปเตโต้นะครับซื้อเลยวันนี้กับโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ที่ 7-Eleven Tops Big C Lotus และก็ร้านค้าที่ร่วมรายการนะครับ Mr. Potato อร่อยกรอบชีวิตมันสุดครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: ทุกวันจันทร์นะครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มเราคุยกันเรื่องงานกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับเดี๋ยวจันทร์หน้าครับมาดูกันหน่อยว่าพี่ๆจะพาพวกเราเทิร์นโปรไปกับอาชีพอะไรนะครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มวันจันทร์หน้าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันศุกร์ศุกร์ใดเล่าจะเท่าพรุ่งนี้ไม่ต้องรีบตื่นเย
3: ้ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: M94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กระชาพาพาไปมูฮีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EMM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ทอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาและอาหารแมวคานิว่า
2: สายแรกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาในคุณแบร์เนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนที่ปากไวมากๆนะครับเขาเผลอบอกเลิกแฟนไปเดือนนึงเนี่ยถึง3ครั้งด้วยกันคุณฟังครับจนแฟนเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็เลิกจริงๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้คุณแบร์รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแหละอยู่ไม่ได้นะครับพยายามง้อแฟนให้กลับมาคือตอนนี้เนี่ยแฟนก็ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับก็เลยมาถามพี่ๆว่าควรจะไปต่อไปง้อต่อหรือว่าจะพอแค่ตรงนี้นะครับไปฟังเรื่องราวคุณแบร์ย้อนหลังกันได้สำหรับใครที่เป็นคนที่ใจร้อนนะฮะปากไวอย่างเงี้ยนะลองไปฟังพี่ๆทั้ง3คนเตือนสติกันได้นะครับใน YouTube Airtime ของเรานะครับพุทธวุฒโธครับแล้วเดี๋ยวพุทธพุธสุดท้ายของเดือนนะครับคุณหมอท็อปมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกับพุทท็อกพุทเทอร์พิสนะครับกับคุณด้วยครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสน่ห์ต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทท็อกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
1: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินนกสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนกสปูนนะครับผม1เพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับไม่มีวันไหนที่จะเหมาะแนะนำเพลงนี้เท่าวันนี้แล้วนะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าวันศุกร์คุณผู้ฟังครับซิงเกิลล่าสุดของพี่ละอองฟองครับ

0: BFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cable ครับ
4: 10โมงกับอีก51นาทีนะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงนี้1เพลงและชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะครับเพิ่มเติมเพลงไหนเพราะๆส่งมาบอกกันได้รวมไปถึงนะฮะวันนี้เที่ยงนี้ทานเมนูอะไรกันบ้างอัปเดตกันเข้ามาหน่อย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
6: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
7: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
8: ก๊อบก๊อบ
7: ก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants

0: ินโนอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินโนนะ
1: EFM Playlist of the Week Chat of the Week Member กลิ่นฝนเติ้ล First One

0: 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับผมอภิธานอภิบาลศรีนะครับน้ำป่าทะลักซัดหมู่บ้านท่าเต้นอำเภอเขาฉกรรจ์ที่จังหวัดสระแก้วกลางดึกนะครับชาวบ้านขนของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายเจ้าหน้าที่ระดมเรือฝ่ากระแสน้ำช่วยเหลือเต็มที่อีกสักครู่กลับมาครับ
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
6: ะไร

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับฝนที่ตกต่อเนื่องที่จังหวัดสระแก้วมาตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำสะสมเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่โดยเฉพาะมีน้ำล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อเวลา3นาฬิกานะครับก็มีน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่หมู่ที่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาฉกันจังหวัดสระแก้วชาวบ้านบางส่วนนะครับได้เร่งเก็บข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินสำคัญขึ้นไปไว้ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะที่บางจุดน้ำมาเร็วกว่าที่คาดนะครับทำให้ประชาชนบางครัวเรือนไม่สามารถขนย้ายสิ่งของได้ทันส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ได้นำเรือและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายทั้งหมดได้เนื่องจากสถานการณ์น้ำยังคงไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่จะระดมเรือและอุปกรณ์จากหลายหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมจนเส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกติทั้งนี้เจ้าหน้าที่นะครับยังได้ฝากเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหากพบว่าน้ำเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วนะครับขอให้รีบเคลื่อนย้ายคนเด็กผู้สูงอายุและสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่ปลอดภัยนะครับพร้อมกับหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่มีกระแสน้ำไหลแรงเนื่องจากบางพื้นที่เป็นน้ำป่าที่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็อาจเปลี่ยนแปลงระดับน้ำได้ตลอดเวลาส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงอย่างต่อเนื่องนะครับทางอยุธยาได้เร่งป้องกันโบราณสถานสำคัญและขณะที่ทหารก็ได้ระดมกำลังติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสนะครับป้องกันน้ำเข้าวัดชัยวัฒนารามและวัดธรรมารามพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับเป็นอีกภารกิจนะครับที่กองทัพบกให้ความสำคัญอย่างยิ่งติดตามได้จากคุณณัฐชัยลิ่มพลอยครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงต้องเฝ้าระวังหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำและชุมชนเสี่ยงได้รับผลกระทบโดยเฉพาะโบราณสถานที่สำคัญต้องเร่งวางแนวป้องกันน้ำศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ระดมกำลังทหารลงพื้นที่ร่วมกับกรมศิลปากรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและสำนักศิลปากรที่3ติดตั้งและยกผนังกั้นน้ำสแตนเลสเพื่อป้องกันมวลน้ำเข้าท่วมโบราณสถานโดยที่วัดชัยวัฒนารามและวัดธรรมารามดำเนินการแล้วเสร็จ 100% ขณะเดียวกันทหารยังคงขยายการช่วยเหลือไปยังประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอผักไห่พร้อมทั้งช่วยโรงพยาบาลส่วนตำบลวัดตะกูขนย้ายเวชภัณฑ์และสิ่งของขึ้นที่สูงพร้อมสนับสนุนเรือสำหรับการสัญจรและร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างสะพานทางเดินในตำบลบ้านใหญ่เพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกพื้นที่ท่ามกลางระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นได้และนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยเดี่ยมพลอยรายงานครับ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: 12:00 นกลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: วันนี้อาจจะหนักแต่พรุ่งนี้เราจะเบาขึ้น
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

ผลข้างเคียงครับอิงวัลันทอนบิวกินนะครับแล้วก็เปิดต้นชั่วโมงมาด้วยสวีทเหมือนก่อนจากพี่ๆ ETC ด้วยนะครับ 11:17 ชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังครับมี1เมนูคิดเหมือนผมเลยนะครับวันที่ฝนตกอากาศเย็นๆแบบนี้อยากได้น้ำซุปร้อนๆนะฮะก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยโอ้โหนะน้ำซุปร้อนๆเปรี้ยวๆเค็มๆหน่อยน่าจะสดชื่นเหมือนกันนะครับส่วนอีก1เมนูส่งเข้ามาเป็นข้าวคลุกกะเพราหมูสับไข่ดาวเกือบสุกไข่แดงเยิ้มๆก็ไม่แพ้กัน

ลัวว่า energy จะดรอปกันนะครับก็เลยกระตุ้นด้วย3เพลงนี้หน่อยนะครับนี่คือหวานวงแซวครับรวมไปถึงมีใจเย็นแพนเค้กและก็อ้าวจากพี่อะตอมชนะกันด้วยนะครับฝนตกแบบนี้คุณผู้ฟังครับ1อย่างที่มักจะมาพร้อมกับฝนนะครับนั่นก็คือเรื่องของยุงหรือว่าแมลงสัตว์ที่มันกัดต่อยนะครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: เมื่อคืนนี้ขอบคุณอู่อู่เซฟรวมไปถึงแฟนๆของอู่อู่เซฟด้วยนะครับท็อป5 10X Thailand กันเลยทีเดียวนะครับใครที่พลาดความสนุกเมื่อคืนนี้ไปนะติดตามย้อนหลังกันได้ใน YouTube A Time ของเรานะครับ EFM Phantom Live ครับสัปดาห์หน้าเราต้อนรับสายลับแล้วก็ผลนะครับติดตามกันได้กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารส

0: นัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM on tour
0: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake MR Sun Tuk Street ยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดจ็อบไทยหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: เย็นนี้ได้เจอกันแล้วนะครับน้องๆมรังสิตนะครับเดี๋ยวพา Good Mood Full Step แล้วก็ Boggy Lion ไปเติมความสนุกให้กับน้องๆกันนะครับติดตามกันได้กับ FM On Tour มรังสิตนะครับขอบคุณด้วยนะครับสันทุกสวีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตาแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช้เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสี่ยมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับ
2: EFM on tour
0: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeเมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช้เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
5: ผิวใสด้วย
6: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
6: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
8: 1 2 3 go
9: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
11: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
12: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกๆเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
13: คือนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
12: เขาต้องดีขึ้นได้สิ
13: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอฮะ
14: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุณปง X เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเราต้อนรับคุณพอสัมภาวมาพร้อมกับเรื่องผีที่เป็นซีรีส์3เรื่องต่อกันคุณผู้ฟังและ3เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันหมดนะครับไปย้อนฟังเรื่องราวของคุณพอสัมภาวย้อนหลังกันได้ใน YouTube A Time ของเราอังคารคุณปง X นะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับต้อนรับคุณเจนแล้วก็คุณพิมพ์เล็ก The Ghost นะครับ 20:00 ถึง 20:00 แล้วก็ใครที่อยากจะโทรเข้ามาเล่าเรื่องหลอนๆนะครับ02-665-8373อังคารหน้าเจอกันกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความทุกเพลงและก็ทุกเมนูเที่ยงที่ส่งเข้ามานะครับหมดเวลาของเบิ้ลแล้วเดี๋ยวส่งต่อพี่แนนดูแลคุณผู้ฟังต่อช่วงบ่ายนะครับแล้วเดี๋ยวน้องๆมอรังสิตนะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับผมขอเป็นวันศุกร์ที่ดีครับเป็นวันศุกร์ที่ยอดเยี่ยมของทุกคนนะครับขอให้ฝนเนี่ยทำอะไรคุณไม่ได้เพราะวันนี้วันศุกร์สุดท้ายของเดือนไปแล้วจะเจอกันวันจันทร์

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ป้ายโต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงป้ายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร์
4: EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ
5: EFM on tour พร้อม3 4
6: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่
4: FM on tour
3: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
6: อายกอายกยกย
3: กร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับนักธุรกิจสหรัฐอเมริกามองไทยมีศักยภาพด้าน AI พร้อมต่อยอดสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลอีกสักครู่กับมาติดตามครับ
10: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
11: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
14: เอาเลยครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: าพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายกรัฐมนตรีพบกับนักธุรกิจและนักลงทุนสหรัฐนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุนรับแม้ว่าไทยจะมีฐานการผลิตที่แข็งแกร่งแต่เศรษฐกิจกลับชะลอตัวติดตามรายงานจากคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ครับ
4: เวลา 9:40 นของวันที่24กันยายนตามเวลาท้องถิ่นณ River House นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับกลุ่มนักลงทุนร่วมกับ Jeffrey Group LLC เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจนโยบายของรัฐบาลและโอกาสการลงทุนในประเทศไทยพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ต่อนักลงทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำที่เป็นพันธมิตรของJeffrey Group LLC นายกรัฐมนตรีรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบปะนักลงทุนที่ติดตามประเทศไทยและภูมิภาคอย่างใกล้ชิดพร้อมยอมรับว่าแม้ประเทศไทยมีฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งบริษัทที่มีประสบการณ์และตลาดทุนที่มีการพัฒนาแต่การเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ชะลอตัวและตลาดหุ้นไทยมีผลการดำเนินงานที่ยังไม่เป็นไปตามศักยภาพจึงเข้าใจได้ว่านักลงทุนบางส่วนอาจชะลอการลงทุนในประเทศไทยอย่างไรก็ตามรัฐบาลต้องการนำเสนอถึงโอกาสใหม่ๆและเหตุผลที่ประเทศไทยควรได้รับการพิจารณาจากนักลงทุนอีกครั้งโดยจากประสบการณ์ด้านธุรกิจเมื่อพิจารณาการลงทุนกับสิ่งสำคัญต่างๆก็คือการดูว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วคืออะไรความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นอย่างไรและผู้รับผิดชอบสามารถดำเนินการให้เกิดผลได้หรือไม่ซึ่งเป็นคำถามสำคัญที่สามารถนำไปใช้พิจารณาศักยภาพของประเทศไทยได้เช่นกันนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าฐานอุตสาหกรรมที่มีอยู่ทำให้ประเทศไทยอยู่ในจุดที่มีศักยภาพท่ามกลางความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกทั้งความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลการส่งผ่านข้อมูลที่รวดเร็วระบบไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับบริการดิจิทัลซึ่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้อยู่แล้วโอกาสสำคัญในระยะต่อไปก็คือการขยายบทบาทดังกล่าวและดึงดูดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มมาสู่ประเทศไทยมากขึ้นสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
3: ไปที่จังหวัดตากนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตากเข้มประชาสัมพันธ์เน้นย้ำประชาชนที่เดินทางเข้าออกชายแดนจังหวัดตากให้รู้เท่าทันแก๊งสแกมเมอร์ซิมผีและบัญชีม้าคุณไพฑูรย์สุขแว่นมีรายงานครับ
5: ที่ด่านผ่านแดนทาวอนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากได้มีการเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้กับผู้เดินทางผ่านแดนเข้าออกแนวชายแดนด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะคนไทยให้ทราบถึงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์สิมผีและบัญชีม้าโดยมีการแจกแผ่นพับให้คำแนะนำเร่งให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือของขบวนการมิจฉาชีพข้ามชาตินอกจากนี้ยังขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการกระทำผิดหรือสงสัยว่าจะถูกหลอกลวงสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งเหตุทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ได้ทันทีไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
3: ที่กรุงเทพมหานครนะครับมีรายงานว่ามีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมช่องทางเดินรถด้านซ้ายบนถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกลำสาลีนะครับทำให้เสียช่องการจราจรไปบางส่วนหลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยแนะนำให้ผู้ใช้เส้นทางถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกลำสาลีควรเผื่อเวลาในการเดินทางหรือว่าหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวหากไม่จำเป็นครับ
6: ถ้าทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13มีนาคม2514
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา13นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม

0: วงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
2: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
3: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
6: ความจริง MBI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดผลออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
7: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
8: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
6: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วเราก็ใช้อันเนี้ย MBI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
9: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้เรามีคุณมารินีน้อยสะอาดนะครับมาเป็นทีมงานแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ในห้องส่งห้องอัดของเราด้วยครับ
1: นะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่25กันยายน2569นะครับก็เป็นวันเรียกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับท
2: ี
1: นี้ก็จะได้พักผ่อนก็เราจะได้พูดถึงงานนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับก็คือวันจันทร์ที่28กันยายน2519ที่จะถึงนี้นะครับเป็นวันสำคัญของชาติไทยอีกวันหนึ่งนั่นก็คือเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ109ปีซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวนะครับก็มีการจัดกิจกรรมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนายอำเภอนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการแสดงถึงความเรียกว่าแสดงพลังนะครับความรู้สึกความรู้รักสามัคคีของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ครับ
2: ครับก็โดยวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านได้เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปีนี้นะครับบอกว่าวันในวันที่28กันยายนซึ่งก็จะตรงกับวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยได้รับการประสานจากสำนักนายกรัฐมนตรีในการรณรงค์เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชาติแล้วก็รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่6นะครับโดยพระองค์เป็นผู้พระราชทานธงชาติไทยโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศใช้พระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460และพระราชทานธงชาติไทยให้มีลักษณะเป็นแถบสีเพื่อให้ไม่มีหัวท้ายเนี่ยนะครับหรือเรียกกันว่าธงไตรรงค์นั่นเองนะครับ3สีคุณผู้ฟังครับสีแดงหมายถึงชาติแล้วก็เลือดเนื้อเชื้อไขของคนในชาตินะครับนั่นก็คือพี่น้องประชาชนต่อมาสีขาวนะครับนั่นหมายถึงศาสนาและสุดท้ายคือสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองครับ
1: นะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าเพื่อเป็นการรณรงค์นะครับเสริมสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยปีนี้ได้เกิดการแสดงออกนะครับถึงพลังของความสามัคคีของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกระทรวงมหาดไทยนะครับจึงได้สั่งการไปยังจังหวัดทั้ง76จังหวัดรวมถึงอำเภอนะครับ878อำเภอแล้วก็ได้ประสานแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7,842 แห่งทั่วประเทศได้ประดับธงชาติไทยนะครับณที่ตั้งของหน่วยงานพร้อมกับเชิญชวนส่วนราชการนะครับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านสมาคมมูลนิธิภาคเอกชนและก็พี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันประดับธงชาติไทยนะครับณอาคารสำนักงานอาคารบ้านเรือนพร้อมกับตรวจสอบธงชาตินะครับให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเดือนกันยายน2519นี้ครับ
2: ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับท่านยังกล่าวอีกว่าสำหรับกิจกรรมในวันจันทร์ที่28กันยายนนี้นะครับซึ่งเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในอำเภอทุกอำเภอแล้วก็ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะเป็นผู้นำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกันแต่งเครื่องแบบปฏิบัติงานสีกากีนะครับประกอบพิธีเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธงของสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอแล้วก็ที่ว่าการส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงเวลา 8:00 นซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะใส่ชุดสุภาพนะครับหรือว่าชุดประจำถิ่นชุดพื้นเมืองทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าวได้ด้วยกันครับ
1: ในส่วนของกองทัพบกนะครับในวันจันทร์ที่28นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น

0: ก็มีกำหนดนะครับจัดกิจกรรมนะครับที่บริเวณลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรตินะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ครับผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยผู้บัญชาระดับสูงของกองทัพบกนะครับกำลังพลทุกระดับนะครับจนถึงพนักงานราชการและก็ลูกจ้างก็จะได้ร่วมร้องเพลงชาตินะครับเพื่อเป็นการแสดงถึงความภาคภูมิใจนะครับในความเป็นคนไทยแล้วก็ทหารไทยด้วยครับ
1: ถูกต้องครับก็เดี๋ยววันจันทร์นี้นะครับที่จะถึงก็ในส่วนของกำลังพลเราเองเนี่ยนะครับรวมถึงบางส่วนของนักจัดรายการวิทยุของเราด้วยก็จะร่วมในกิจกรรมดังกล่าวที่บริเวณกองบัญชาการกองทัพบกแห่งนี้นะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศกันบ้างนะครับโอดตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาคุณบุญยฤทธิ
0: ์ครับตีสอง
1: ตีสองโดยประมาณนะครับก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็หลากหลายเขตเลยทีเดียวนะครับเจอกับฝนตกหนักแล้วก็ก่อนที่เราเข้ารายการกันเมื่อสักครู่นี้เพิ่งหยุดไปแต่ก็ยังไม่ขาดเม็ดดีนะครับพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่านคอมเมนต์ของ Army Radio แจ้งให้เราทราบหน่อยว่าเอ๊ะขณะนี้พื้นที่ไหนฝนยังตกอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาถ้าดูในมิติของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการท่านร่วมประชุมติดตามประเมินสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีการสรุปไทม์ไลน์ทั่วประเทศเนี่ยเขาบอกให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากก็ต้องระวังจนถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
0: ด้านขึ้นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนนะครับและทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็จะสูงมากกว่า3เมตรนะครับในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะครับบริเวณอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนบนก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งนะครับจนกระทั่งถึงวันที่27กันยายนนี้ครับ
1: ครับก็ขณะที่ปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมานะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพท่านชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยนะครับก็เปิดเผยปริมาณฝนที่ตกสะสมสูงสุดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาวัดได้สูงสุดอยู่ที่99มิลลิเมตรนะครับที่เขตมีนบุรีท่านก็สั่งการโฟกัสไปที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครเร่งการระบายน้ำคลองประเวศออกพระโขนงแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราครับ
0: นะครับก็มีหลายพื้นที่นะครับที่ส่งภาพเข้ามาส่งข่าวเข้ามาก็แทบจะเป็นทะเลก็คือน้ำระบายไม่ทันนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงได้ไปติดตามสถานการณ์ฝนที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงพร้อมกับอัปเดตนะครับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่เกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเวลา 2:00 นที่ผ่านมาแล้วก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะตกต่อเนื่องตลอดทั้งวันจึงขอให้ประชาชนนะครับได้ตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันฝนนะครับก่อนที่จะออกจากบ้านครับ
1: ครับก็ด้านสถานการณ์น้ำในคลองสายหลักที่น่าห่วงก็คือฝั่งตะวันออกอย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับระดับน้ำในคลองหลายแห่งเริ่มเต็มแล้วก็อยู่ในระดับวิกฤตก็คือสีแดงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคลองประเวศบุรีรมย์ที่ระดับน้ำสูงเกินเกณฑ์หลายจุดอย่างเช่นช่วงซอยอ่อนนุช17ช่วงวัดขวางแล้วก็ที่บริเวณวัดกระทุ่มเสือปลาด้วยครับ
0: นะครับกรุงเทพมหานครนะครับจึงเร่งระบายน้ำนะครับออกทางสถานีสูบน้ำพระโขนงรวมถึงเร่งดึงน้ำนะครับออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราผ่านทางคลองพระองค์เจ้าชยานุชิตนะครับขณะที่สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ยังไม่มีปัญหาโดยระดับน้ำบริเวณปากคลองตลาดนะครับอยู่ที่ 0.88 เมตรนะครับเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางก็ยังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำนะครับซึ่งสูงอยู่3เมตรแล้วก็มีอัตราการระบายน้ำนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
1: ก็ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับคาดการว่าสำหรับยอดปริมาณฝนสะสมของกรุงเทพปีนี้อยู่ที่ 983.5 มิลลิเมตรแม้ว่าจะยังน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วนะครับแต่พบว่ากราฟปริมาณฝนที่มันมีความสะสมเนี่ยมันเริ่มมีความชันขึ้นนั่นหมายถึงว่าปริมาณฝนมันเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับอย่างชัดเจนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชาติเนี่ยท่านก็บอกอย่างนี้บอกว่าตอนนี้เราไม่ประมาทนะครับฟังทุกคำทำนายและคำพยากรณ์รวมถึงเร่งดูดน้ำอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ
0: ขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่ากิสดานะครับก็ได้นำเทคโนโลยีนะครับจากดาวเทียมและก็ข้อมูลภูมิสารสนเทศมาใช้นะครับในการติดตามและก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมทั่วประเทศไทยนะครับแบบเรียลไทม์นะครับก็คือผ่านแอปพลิเคชันเช็คน้ำโดยข้อมูลล่าสุดนะครับเช้าวันนี้นะครับเวลา 8:38 นก็ชี้ให้เห็นนะครับถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็พื้นที่เสี่ยงภัยจากที่ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับก็สถานการณ์น้ำท่วมขังในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับจากการวิเคราะห์ของจิสดาเนี่ยก็พบพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสูงคือสีแดงขยายวงกว้างแล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับซึ่งก็ครอบคลุมหลายจังหวัดอย่างเช่นที่นครสวรรค์พิจิตรเพชรบูรณ์ลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็ยาวลงมาถึงปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงบางส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ยังพบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายแล้วก็จุดน้ำขังผิวถนนนะครับที่กระจายตัวในเส้นทางสำคัญในหลายจุดครับ
0: ทางภาคอีสานตอนล่างนะครับก็จมมวลน้ำขังนะครับตามแนวลุ่มน้ำในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับก็ชี้ให้เห็นกลุ่มพื้นที่เสี่ยงมากหรือว่าพื้นที่สีแดงมีความหนาแน่นนะครับในบริเวณภาคอีสานตอนล่างครอบคลุมนะครับจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมวลน้ำไหลนะครับก็เข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับริมแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ที่ทำการเกษตรเป็นบริวารบริเวณกว้างนะครับก็ส่งผลกระทบนะครับต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับ
1: ครับแล้วก็ภาพรวมประเทศแล้วก็การเชื่อมโยงสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยภาพรวมระดับประเทศแสดงให้เห็นถึงจุดแจ้งเตือนภัยก็คือถ้าเราไปดูในของจิสดาเนี่ยเราจะเห็นสัญลักษณ์สีเหลืองนะครับแล้วก็จุดอันตรายเนี่ยก็คือสีแดงที่กระจายตัวตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางไปจนถึงภาคใต้การนำข้อมูลดาวเทียมมาประมวลในเช้าวันนี้ก็คือช่วงเช้าของวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยให้หน่วยงานบริหารจัดการน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นเขาสามารถที่จะประเมินทิศทางการไหลของมวลน้ำแล้วก็วางแผนการระบายน้ำลงสู่ทะเลรวมถึงการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีครับ
0: จิตตานะครับได้เน้นย้ำให้ประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงนะครับแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลก็ให้ติดตามนะครับการอัปเดตข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดระมัดระวังนะครับในการเดินทางในจุดที่มีน้ำขังผิวถนนแล้วก็เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงตลอดจนเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้วยครับ
1: ครับก็อย่างไรก็ตามนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลากหลายพื้นที่นะครับหน่วยทหารของกองทัพบกยังคงดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เต็มกำลังความสามารถอยู่อย่างเสมอนะครับเป็นไปตามความห่วงใยแล้วก็นโยบายของผู้บัญชาการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกนะครับที่ท่านได้สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกโดยหน่วยทหารทุกพื้นที่บูรณาการก็คือการร่วมมือกับหน่วยงานส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีเครือข่ายของประชาชนจิตอาสานะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนที่พร้อมที่จะทำการช่วยเหลือนะครับซึ่งก็มีการตรวจสภาพความพร้อมในส่วนของหน่วยทหารเองมีการลงพื้นที่แล้วก็พร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการปฏิบัติการที่สำคัญในหลากหลายพื้นที่เลยครับ
0: กลับก็ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่1กันก่อนนะครับก็ครอบคลุมภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเริ่มที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันฐานม้าที่11กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์นะครับได้จัดกำลังพลร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3และอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็ได้ดำเนินการยกแผ่นปูนนะครับแล้วก็ติดตั้งผนังกั้นน้ำสแตนเลสด้านหน้าวัดกษัตราธิราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมความยาวตลอดแนวนะครับ180เมตรเพื่อเป็นการป้องกันโบราณสถานที่สำคัญขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองพันทหารม้าที่23กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์ก็ได้ร่วมกับเทศบาลเมืองผักไห่นะครับดำเนินการกางเต็นท์อำนวยความสะดวกนะครับณเทศบาลตำบลราชโดสร้างสะพานไม้ชั่วคราวนะครับในหมู่ที่4ตำบลบ้านใหญ่แล้วก็ช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับณโรงพยาบาลส่งเสริม ตำบลบ้านใหญ่นะครับอำเภอผักไห่ครับ
1: ครับก็น่าเห็นใจนะครับที่อยุธยาเนี่ยผมเห็นภาพคุณบุญจริตคุณผู้ฟังครับพี่น้องประชาชนเดินลุยน้ำเนี่ยนะครับเหนือเอวขึ้นมาแล้วในบางพื้นที่นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ทันตั้งตัวแต่อย่างใดเนี่ยนะครับก็ในเรื่องของความช่วยเหลือในเรื่องของการดำเนินการต่างๆฝากหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการดูแลพี่น้องประชาชนร่วมกับหน่วยทหารแล้วก็ร่วมกับทุกส่วนด้วยนะครับที่จังหวัดอ่างทองนะครับกองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์เขามีการจัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ร่วมกับฝ่ายปกครองและชาวบ้านนะครับทำการกรอกกระสอบทรายเสริมแนวคันป้องกันน้ำท่วมนะครับบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ของหมู่ที่4ตำบลโผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ
0: นะครับแล้วก็ไปที่จังหวัดปราจีนนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่12ได้บูรณาการร่วมกับกรมน.จังหวัดนะครับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์และเทศบาลกบิลบุรีนะครับได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือยกของขึ้นที่สูงนะครับกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลขวางทางน้ำแล้วก็แจกจ่ายอาหารน้ำดื่มนะครับแก่ชาวบ้านนะครับในชุมชนตลาดเก่ากบิลบุรีนอกจากนี้นะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้จัดชุดเฝ้าระวังแล้วก็จิตอาสาช่วยประชาชนนะครับริมแม่น้ำปราจีนบุรีที่ล้นตลิ่งนะครับในการยกของขึ้นที่สูงนะครับณตำบลบ้านทามนะครับอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: ที่ลพบุรีนะครับศูนย์สงครามพิเศษได้ทำการตรวจความพร้อมในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นความพร้อมของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนนะครับของกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษก็เตรียมอย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดคาดฝันนะครับแก่พี่น้องประชาชนหน่วยก็มีความพร้อมที่จะลงพื้นที่เป็นการเร่งด่วนครับ
0: ไปในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2นะครับจังหวัดสุรินทร์ก็เกิดเหตุน้ำล้นสปิลเวย์นะครับเขื่อนแสนจอกก็น้ำนะครับได้ไหลหลากท่วมทางหลวงหมายเลข224นะครับก็คือบ้านรุนถึงบ้านพนมดินจนต้องปิดการจราจรนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่25แล้วก็หน่วยขึ้นตรงรวมถึงหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54นะครับก็ได้สนับสนุนช่วยเหลือนะครับในการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางนะครับในโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักไดมีการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุแล้วก็สิ่งของนะครับในตำบลตาเมียงตำบลจีกแดกและตำบลบักไดพร้อมกับจัดกำลังพลนะครับในการติดตามระดับน้ำคลองนะครับที่บ้านโนนจานตำบลโนนอำเภอโนนนารายนะครับซึ่งก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติครับ
1: ครับแล้วก็ที่อุบลราชธานีนะครับทางด้านของรองแม่ทัพภาคที่2นะครับพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์นะครับท่านเดินทางตรวจความพร้อมของการบรรเทาสาธารณภัยที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ด้วยก็บูรณาการหน่วยทหารกับหน่วยงานในพื้นที่มีปภ.นะครับของอุบลราชธานีก็เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์รองรับกันอยู่ในพื้นที่ขณะนี้ครับ
0: นะครับในพื้นที่กองทัพภาคที่3ภาคเหนือนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์กองพันทหารม้าที่28นะครับได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระทานร่วมกับประชาชนในพื้นที่นะครับในการกำจัดเศษวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำที่บริเวณฝายระบายน้ำหมู่ที่7นะครับตำบลวัดป่าอำเภอหล่มสักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการระบายน้ำแล้วก็รองรับปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมครับ
1: ครับกองทัพบกนะครับยังคงติดตามสถานการณ์ต่างๆรวมถึงระดับน้ำระดับฝนแล้วก็ปริมาณที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอันตรายต่อพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามการตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมที่จะบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดต่อไปครับ
0: ครับมาดูสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มเติมนะครับในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับโดยในวันนี้นะครับจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์หลังจากที่เกิดฝนตกหนักติดต่อกันนะครับสลับกับหยุดมานะครับร่วมก็2วันแล้วก็ทำให้ปริมาณน้ำสะสมนะครับจากเทือกเขาพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ชายแดนไทยกัมพูชาได้ไหลมาสมทบนะครับกับน้ำจากพื้นที่ต่างๆก็ทำให้อ่างเก็บน้ำหลายแห่งนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาระดับน้ำนี่ล้นสปิลเวย์นะครับก็ล้นทะลักนะครับเข้าท่วมพื้นที่ไร่นาและก็บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่ำโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลบักไดนะครับตำบลตาเมียงอำเภอพนมดงรักก็ทำให้บ้านเรือนนะครับร้านค้าหลายแห่งนี่ถูกน้ำท่วมนี่สูงถึง60เซนติเมตรนะครับชาวบ้านนี่ต้อง เร่งขนสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับตั้งแต่ช่วงกลางวันของเมื่อวานนี้แล้วครับ
1: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับถนนหลักหมายเลข224ในพื้นที่อำเภอปรมดงรักอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เขาต้องปิดการจราจร2จุดนะครับก็คือที่บริเวณจุดยูเทิร์นหน้าร้านทวีกิจไปจนถึง3แยกบ้านรุ่นตำบลบักไดก็รวม1กิโลเมตรด้วยกันแล้วก็อีก1ที่ก็คือที่บริเวณตลาดพนมดินตลาดบ้านพนมดินนะครับที่ตำบลตาเมียงก็รวม1กิโลเมตรเช่นเดียวกันแต่ว่าล่าสุดเห็นว่ามีความคืบหน้าแล้วนะครับ
0: นะครับก็คือล่าสุดวันนี้นะครับระดับน้ำในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก็เริ่มลดลงแล้วแต่เจ้าหน้าที่นะครับก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหลังจากที่ก็ยังพบว่านะครับท้องฟ้านี่ยังมืดครึ้มนะครับสลับกับฝนตกต่อเนื่องสำหรับมวลน้ำนะครับที่ไหลท่วมในพื้นที่ดังกล่าวก็ไหลไปสมทบในพื้นที่ต่ำตามลำดับโดยมวลน้ำนะครับได้ไหลไปถึงพื้นที่ของตำบลโคกกลางอำเภอพนมดงรักและก็พื้นที่อำเภอปราสาทบางส่วนนะครับก็ทำให้น้ำท่วมนาข้าวนะครับบริเวณเป็นบริเวณกว้างเลยครับในขณะนี้ครับ
1: ก็เรื่องของสถานการณ์น้ำติดตามกันนะครับหลากหลายพื้นที่เจอแล้วก็เรื่องของฝนซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มันให้เกิดทำให้เกิดน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นก็ต้องติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงนะครับมีเพลงเพราะๆมาฝากแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันต่อครับ

0: ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วจะจับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าครับก็ทหารอาสาพลทหารอาสานะครับพวกยังสมัครกันได้จนถึงวันที
2: ่10กว่าวันนี้10กว่าแล้วครับ
0: โอ้หมื่นกว่าแล้วนะครับถือว่าการตอบรับเป็นไปอย่างดีนะครับจนถึงวันที่24มกราคมปี2570นะครับก็เป็นทางเลือกใหม่แล้วก็เรื่องของการดูแลเรื่องของการต่อยอดอันนี้ดำเนินการให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันที่เมื่อวานนี้กันบ้างนะครับไปกันในพื้นที่ภาคใต้นะครับเมื่อวานนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านเดินทางไปร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอก็คือ14อำเภอนำร่องนะครับในพื้นที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังผลการวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้นะครับมีผู้แทนจากหน่วยงานสำคัญก็ร่วมคณะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสำนักงานรัฐมนตรีกลาโหมกระทรวงกลาโหมนะครับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อีกหลากหลายกระทรวงนะครับโดยในส่วนของกองทัพบกนะครับมีทางด้านของพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเข้าร่วมคณะเพื่อรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยครับ
2: การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นะครับได้ให้ความสำคัญกับอำเภอในฐานะที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติและกลไกสำคัญนะครับของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์และก็ความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะกำหนดเป้าหมายและก็จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันซึ่งก็สอดคล้องนะครับกับการขับเคลื่อนของคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพลเอกรัฐพงศ์เพลาแก้วนะครับรองเสนาธิการทหารในฐานะที่เป็นกรรมการและก็เลขานุการคณะกรรมการผู้แทนพิเศษและก็ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ให้ความสำคัญนะครับกับการเชื่อมโยงกลไกนะครับตั้งแต่ระดับนโยบายระดับจังหวัดจนถึงระดับอำเภอเพื่อให้หน่วยงานที่มีภารกิจแตกต่างกันสามารถที่จะร่วมกันวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายและขับเคลื่อนงานนะครับบนพื้นฐานของข้อมูลแล้วก็เป้าหมายของพื้นที่ร่วมกันครับ
0: กล่าวทางนี้นะครับ14อำเภอนำร่องก็ได้ร่วมกันนะครับในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอครอบคลุม5ประเด็นสำคัญซึ่งก็ได้แก่การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัยนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการพัฒนาส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์โดยคำนึงถึงบริบทวิถีชีวิตแล้วก็ความหลากหลายของประชาชนในพื้นที่ต่อมาก็คือเรื่องของการศึกษาแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาเพื่อความมั่นคงเนี่ยนะครับทั้งในแล้วก็นอกสถานศึกษาโดยเขาจะใช้นะครับการศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคนพัฒนาเยาวชนแล้วก็ชุมชนด้วยนะครับสุดท้ายก็คือการอำนวยความสะดวกขออภัยนะครับการอำนวยความยุติธรรมและลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการภาครัฐแล้วก็ลดปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจหรือความขัดแย้งและการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเชื่อมโยงการสื่อสารของภาครัฐกับประชาชนและก็การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับ
2: ครับนอกจากนี้นะครับในช่วงของการแถลงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวถึงแนวทางนะครับในการนำเอาเรียกว่าแนวทางมาตรการ3หลัก2เสริมนะครับมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์แล้วก็กำหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยเน้นนะครับให้มาตรการด้านต่างๆเนี่ยดำเนินไปอย่างสมดุลสอดประสานและก็เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่พร้อมกับขอให้ได้นำองค์ความรู้และก็กระบวนการที่ได้นะครับจากการประชุมในครั้งนี้ไปประยุกต์นะครับสู่การปฏิบัติจริงแล้วก็เกิดเป็นรูปธรรมครับ
0: ครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยที่เรื่องราวดีๆนะครับของน้องทหารกองประจำการที่ได้รับจากกองทัพบกก็คือในส่วนของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ล่าสุดมีการมอบบ้านให้แก่พลทหารนะครับในพื้นที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนี่คือรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันของวันนี้ล่ำลาเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 13:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับศาลอาญายกฟ้องยกชุดสามารถแม่สามารถและบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทชี้เงินชี้หลักฐานไม่เพียงพอนะครับแล้วก็พัทยานะครับชักธงแดงห้ามเรือท่องเที่ยวทุกประเภทออกจากฝั่งหลังพบเรืออับปาง6ลำครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับศาลยกฟ้องสามารถแม่สามารถและบอสพอคดีฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทชี้หลักฐานไม่พอพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการกระทำผิดนะครับทีมทนายเตรียมยื่นประกันตัวจำเลยในคดีหลักหลังถูกคุมขังนานเกือบ2ปีคุณพงษ์ระพีประพฤติดีมีรายงานครับ
4: ศาลอาญาพิพากษายกฟ้องคดีร่วมกันฟอกเงินดีไอคอน 2.5 ล้านบาทของสามารถแม่สามารถบอสพอลและจำเลยที่เกี่ยวข้องโดยศาลเห็นว่าแม้พบการโอนเงินระหว่างจำเลยแต่โจทก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเงินดังกล่าวมาจากการกระทำความผิดหรือจำเลยรู้ว่าเป็นเงินที่ได้จากความผิดและไม่พบการปกปิดหรือซุกซ่อนแหล่งที่มาจึงยกฟ้องทั้งหมดด้านนางสาวสุภัทรพรตัวรักษาหรือทนายต้นทีมทนายความของบอสพอลระบุว่าพยานหลักฐานยืนยันว่าบริษัทดำเนินธุรกิจและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีการผลิตและส่งสินค้าให้ผู้บริโภคจริงส่วนคดีหลักดีไอคอนที่มีมูลค่าความเสียหายหลายร้อยล้านบาทยังอยู่ระหว่างการสืบพยานขณะที่ทีมทนายความเตรียมหารือแนวทางการยื่นประกันตัวบอสพอลและจำเลยหลังถูกคุมขังมานานกว่า2ปีโดยทั้งหมดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: ไปที่เมืองพัทยานะครับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้นะครับพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงนะครับทะเลมีคลื่นสูงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินเรือเจ้าหน้าที่จึงชักธงแดงเตือนภัยพร้อมห้ามเรือท่องเที่ยวทั้งเรือขนาดใหญ่และเล็กออกจากฝั่งอย่างเด็ดขาดนะครับขณะที่เรือท่องเที่ยวจำนวนมากได้นำเข้าจอดหลบคลื่นตามแนวชายหาดและบริเวณแหลมบริหายเบื้องต้นพบเรืออับปาง6ลำนะครับเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่1ลำและสปีดโบ๊ท5ลำนอกจากนี้ยังพบเรือลากร่มขนาดใหญ่ซึ่งใช้บริการพาราเซลแก่นักท่องเที่ยว2ลำถูกคลื่นพัดจนเกยชายหาดด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยาได้แจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือและเรือท่องเที่ยวให้เพิ่มความระมัดระวังและงดนำเรือออกจากฝั่งในช่วงที่คลื่นลมยังมีกำลังแรงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการด้วยครับกีฬาเอเชียนเกมนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงนะครับในขณะที่บาสเฟมนักแบดมินตันคู่ผสมตกรอบแรกนะครับหลังจากพ่ายคู่มือ13ของโลกติดตามได้จากคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
5: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่มอีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงที่ชนะเกาหลีใต้2-0คู่โดยทีม A สาวไทยชนะไป15-13และ15-5คะแนนและทีม B สาวไทยชนะไปแบบสบายๆทั้ง2เซต15-7และ15-6คะแนนส่งผลให้ตะกร้อทีมหญิงของไทยป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่5และนับเป็นเหรียญทองที่6ของทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนแบดมินตันคู่ผสมรอบแรกที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงเช้าเช่นกันบาสเดชาพลพบลานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พานคู่ผสมมือ5ของโลกแพ้ให้กับมายะทากุชิและยูตะวาตานาเบะคู่มือ13ของโลกจากญี่ปุ่นไป2เกมรวด16-21และ12-21คะแนนทำให้บาสและเฟรมต้องหยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
6: แตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา14นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาร

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 14

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

ันว่าอย่าเพิ่งไปเลยเธอเดี๋ยวก่อนมิสขอตั้งแต่เบอร์เดี๋ยวก่อนตอนนี้เดินรอบเกาะช่วยพยุงเธอเดินจงมือสุดจะเสียว่าหานกยูงเจอหยุดนกมันหยุดจ้องเธอค่อยๆหยิบกล้องตัววัดแสงมันบกพร่องแล้วเธอก็หันมาถามกดซ้ำใน16แต่ว่าฉันก็ไม่ได้ท่องมาฟรัชฟรัชมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้วหัวเราะเฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกเธอแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเล่นในทรายโอ้ยคอยสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นสั่นเธอก็ออกกำลัง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพร้อมความชุ่มฉ่ำเลยนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วนะคะตื่นมาก็เจอฝนเดินทางมาทำงานก็เจอฝนแต่คนที่ตื่นก่อนแนนเนี่ยเขาบอกมาว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนเลยค่ะวันนี้ก็ตกแทบทั้งวันเลยนะคะก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะล่าสุดนั้นไปดูใน TikTok ของกรุงเทพมหานครเนี่ยผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ออกมารายงานเรื่องของสถานการณ์ฝนนะซึ่งท่านก็บอกว่าวันนี้มันน่าจะตกทั้งวันแหละดังนั้นใครที่จะไปไหนก็ต้องพกอุปกรณ์ในการกันฝนสำหรับการเดินทางนะคะแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยถ้าเยอะที่สุดจะเป็นที่เขตมีนบุรีชาวคลองสามวาตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีใครที่อยู่โซนมีนบุรีคลองสามวาอะไรแถวนั้นยังโอเคอยู่ไหมน้ำท่วมไหมส่งข้อความมาบอกกันหน่อยเป็นห่วง

มีข้อความมาแล้วนะคะจากผู้ฟังก็บอกว่าถ้าสมมุติว่ามันจะต้องตกตามธรรมชาติก็ตกไปเถอะแต่ว่าขอแค่น้ำไม่ท่วมก็พอนะขอให้ภาวนาไม่ต้องตกตอนเลิกงานหรือว่าวันนี้วันศุกร์อ่ะเป็นวันศุกร์หันษาขอให้ทำงานเบาๆหน่อยได้ไหมจะฝนซึ่งคิดว่าไม่น่าได้นะคะ

0: ะคะร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันในซีรีส์ที่จะพาผู้ชมดำดิ่งสุดโลกของความลึกลับแล้วก็แน่นอนการเอาคืนเรื่องนี้เนี่ยนำแสดงโดยเทสไมรอนนะคะชาเลตวาสิตาเอกธเนศดร.พลังแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกมากมายเลยสำหรับครึ่งวันดีออริจินอลเนี่ยเริ่มตอนแรกก็คือวันจันทร์ที่28กันยายนนี้นะคะเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แล้วก็รับชมย้อนหลังได้ทางแอปวันดีเวลา3ทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะโหลดแอปวันดีรอไว้แล้วก็มาร่วมค้นหาความจริงเพราะครั้งนี้การคลึงอาจไม่ใช่แค่การรักษาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการล้างแค้น
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma และอาหารแมวคานิว่า
0: เรื่องของคุณวิเวียนเนี่ยพอได้ยินเรื่องนี้หลายๆรอบก็จริงๆทำให้ได้คิดอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะคุณวิเวียนเขาอยากรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองแชร์ลงไปใน IG เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอก็คือเคยแชร์โพสต์ที่โพสต์ในโซเชียลกันเอาไว้ว่า Gen Y เป็นเจนที่ปัญญาอ่อนที่สุดแล้ว คือมันเป็นเหมือนไวรัลเนาะในโซเชียลนะคะซึ่งมันอาจจะหมายถึงว่าพวกเราเนี่ยโตมากับอะไรที่มันไม่ค่อยซีเรียสจริงจังอ่ะมันเป็นพาราดี้ไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุณวิเวียนเนี่ยเขาก็ไม่ได้แชร์อย่างเดียวเขามีพิมพ์กำกับไว้ด้วยนะว่าจากใจจริงจังจอมแก่นก็คือเหมือนแซวตัวเองแต่พี่ที่ทำงานเนี่ยคือเจนก็ประมาณ Y อ่ะแต่เป็น Y ช่วงต้นที่คาบเกี่ยวกับ X หน่อยทักมาบอกว่าวิเวียนลบซะนะมันดูไม่ดีเดี๋ยวคนอื่นเขาจะไม่โอเคกับวิเวียนเอานะคะบางทีอะไรแบบเนี้ยคู่ฟังเป็นแม้มันก้ำกึ่งเหมือนกันนะระหว่างเฮ้ยอันนี้มันพื้นที่ส่วนตัวของเราหรืออีกอย่างนึงคือไอ้สิ่งที่เราโพสเนี่ยมันจะไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าจะไปทำร้ายจิตใจใครหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยแนนว่าเจตนาของคุณวิเวียนเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดไม่ดีในมุมนั้นเลยเพราะว่าก็คือคุณวิเวียนน่าจะอนุมานไปแล้วทุกคนก็น่าจะเก็ตกับมุกนี้นะคะแต่ว่าจริงๆก็ยังมีคนมากมายที่อาจจะไม่ได้เก็ตกับทุกมุกในโซเชียลเหมือนกันก็เลยเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณวิเวียนจนเอามาปรึกษาในพุททอของเรานะคะคุณผู้ฟังคิดยังไงกับการแชร์โพสต์หรือว่าแชร์อะไรจริงๆไม่ใช่แค่ IG นะแต่ว่าในโซเชียลมีเดียนั้นก็รู้สึกว่าบางทีการแชร์บางอย่างเนี่ยมันเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่พอมันเป็นปัญหาบางทีก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันก็รู้สึกว่าองั้นไม่แชร์เลยดีกว่าเขียนไดอารี่เอาดีกว่าอะไรแบบเนี้ยนะคะพูดท้อพูดโทขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just the cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: พูดท้อพูดโทอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
2: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
0: เรื่องแชร์อะไรในโซเชียลเนี่ยก็แล้วแต่คนนะว่าเราอยากแชร์เราไม่อยากแชร์เราคิดเรามองยังไงแต่ว่าถ้าวันนี้อยากฟังเพลงอะไรอยากให้แชร์มาในแอป A-Time ฟังฟินอยากเก็บเอาไว้คนเดียวแล้วก็มาพิมพ์ว่าอากาศชวนให้เหงาจังเลยแหมอยากฟังเพลงอะไรก็บอกมา
3: สวัสดีวันศุกร์ถ้าคนสวยเขาเจ้าชู้หันมาคบคนหุ่นหมูแบบเราก็ได้นะคะอุดอุด
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่า

0: หาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
2: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
2: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
4: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
5: คชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมแม่ตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
7: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ

พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: สัปดาห์นี้เนี่ยทุกวันที่พูดเกี่ยวกับใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำแบบทดสอบ MBTI นี่แหละเพราะว่าเขาได้ชวนคุณเบลคุณอาจาก Beru Ani Channel เป็น MBTI Practitioner นะคะมาทำความรู้จักกับศาสตร์นี้กันแล้วก็ใครที่เคยสงสัยเหมือนกันว่าเอาแล้วแบบทดสอบมีตั้งหลายอันนะพี่หนูต้องทำมันไหนคะคุณเบลแล้วก็คุณอาเนี่ยเขาก็แนะนำว่าทำหลายๆเจ้าเลยอย่าเพิ่งไปเชื่ออันแรกที่เราทำเลยเราก็มาดูว่าแต่ละเจ้าที่เราทำได้ตรงกันไหมนะคะแล้วก็เวลาเราทำแบบทดสอบเนี่ยตอบคำตอบที่เป็นเราจริงๆนะไม่ใช่คำตอบที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นส่วนอารมณ์ในตอนที่ทำเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเขาก็แนะนำว่าไม่ควรจะทำตอนที่เครียดหรือว่ามีปัญหาชีวิตเพราะว่ามันจะส่งผลต่อคำตอบแล้วมันก็อาจจะทำให้ผลที่ได้มันเพี้ยนไปนะคะก็คือแนะนำว่าให้ทำตอนสภาวะอารมณ์สภาวะจิตเรานิ่งๆอ่ะลองไปทำดูเผื่อใครทำแล้วรู้สึกสับสนกับผลว่าเอ๊ะมันเหมือนไม่ค่อยใช่นะลองทำใหม่นะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะวันนี้มีหนึ่งงานใหม่จาก 4EVE มาฝากกันเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ย 4EVE เขามีปล่อยเพลงเหงาเข้าใจมาใช่ไหมทำเอาเจนซีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแบบพี่เจนวายร้องได้เลยหลังจาก 4EVE ปล่อยเพลงนะคะอันนั้นก็จะเป็นการ cover ซึ่งพวกเราเคยฟังกันมาอยู่แล้วพอมีฮินต์ออกมาสำหรับเพลงใหม่เพลงนี้ให้ชื่อเพลงว่าที่ปรึกษาพวกเราเจน Y ก็สงสัยอีกแล้วว่าเอ้ยเพลงนี้เป็นเพลงเก่าเอามาทำใหม่หรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะคะอันนี้คือเป็นเพลงใหม่เลยแล้วก็เป็นผลงานการกลับมาร่วมกันโปรดิวซ์อย่างคุณอรันนะคะที่เคยร่วมงานกับ 4EVE มาแล้วในซิงเกิลหยดน้ำตานั่นเองความหมายของเพลงที่ปรึกษาเนี่ยในเพลงนี้บอกเล่าถึงคนที่อยู่ในสถานะที่ปรึกษาให้กับคนที่ตัวเองแอบชอบเคยเป็นไหมในวันที่อีกฝ่ายเขามีปัญหาเนี่ยเขาก็มักจะเข้ามาหาเราเพื่อระบายขอคำปรึกษาแต่เวลาผ่านไปคนที่เขาเลือกกลับไปใช้ชีวิตคือคนที่เขารักแล้วก็ทิ้งเราให้อยู่ในสถานะที่ปรึกษาเหมือนเดิมนี่คืองานใหม่จาก 4EVE กับที่ปรึกษาค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยโครงส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะไหนๆก็เปิดเพลงใหม่ For Eve ที่ปรึกษาก็เลยคิดว่าธีมนี้น่าสนใจแล้วก็มีหลายเพลงไทยเหมือนกันนะคะที่พูดถึงสถานะแบบนี้สถานะที่ดูเหมือนจะสำคัญนะแต่ว่าสำคัญขนาดที่คนอื่นมองมายังไงเราก็ต้องเป็นแฟนกันแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอะไรกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ

0: EFM Playlist of the Week.
1: Highest Climber.
2: Number 6.
3: แสงแรกองศาทิศทัศน์

0: 24ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาทั้งสิบลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อายโย
5: ร่วมทัวร์โดย Suntook Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM NewsEFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริษาวรสตรีประภาค่ะกระเทียดชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุก่อนพบเป็นศพในกองเพลิงสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จบมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: พร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: ชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดควงปืนที่เป็นอาวุธสงครามยิงสู้เจ้าหน้าที่ขณะเข้าระงับเหตุก่อนพบเป็นศพในกองเพลิงเบื้องต้นคาดปลิดชีพตัวเองคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
3: เกิดเหตุชายคุ้มคลั่งจุดไฟเผาบ้านพักตนเองภายในซอยจรัญลาภเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครก่อนใช้อาวุธปืนยิงสวนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครที่พยายามเข้าระงับเหตุทำให้ต้องถอยร่นออกจากพื้นที่และประสานกำลังตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์ทวีความตึงเครียดหลังมีรายงานภายในบ้านพักหลังดังกล่าวมีอาวุธปืนและอาวุธสงครามรวมถึงปืน M60 และวัตถุระเบิดต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงสนที่กำลังตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษและหน่วย EOD เข้าปิดล้อมพร้อมอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยล่าสุดเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วและเข้าตรวจสอบภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต1รายยืนยันเป็นผู้ก่อเหตุเบื้องต้นพบร่องรอยและการทำร้ายตนเองจนเสียชีวิตขณะนี้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุรวมถึงอาวุธและหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
2: ล่าสุดตำรวจสน.บางพลัดเชิญตัวอดีตนายทหารเกษียณพ่อของนายสราวุธชัยครั่งเผาบ้านไปให้ปากคำพร้อมเผยว่าบ้านถูกกรมบังคับคดียึดเมื่อ5วันก่อนหลังลูกสาวนำไปขายฝาก50ล้านบาทขณะที่ลูกชายไม่พอใจหลังถูกกีดกันไม่ให้เข้าบ้านไปให้อาหารสัตว์กว่า20ตัวก่อนก่อเหตุรุนแรงส่วนอาวุธสงครามและระเบิดยืนยันไม่ใช่ของตนเองขณะที่ตำรวจยังคงกั้นพื้นที่เพื่อตรวจสอบกรมดุริยางค์ทหารบกเดินหน้าซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ทุกย่างก้าวและทุกบทเพลงเป็นไปด้วยความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: ดุริยางค์ทหารบกเดินหน้าซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดกำลังพลกว่า400นายเข้าร่วมการประกอบพระราชพิธีสำหรับริ้วขบวนที่1เป็นการเชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมา3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระมหาพิชัยราชรถนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามใช้การเดินสวนสนามตบเท้าฟันมือความเร็ว89ต่อนาทีประกอบเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเพลงมาร์ชราชวรรพเพลงใกล้รุ่งและเพลงยามเย็นส่วนริ้วขบวนที่2เชิญพระบรมโกศโดยพระมหาพิชัยราชรถจากนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงใช้การเดินเท้าต่ำแขนทิ้งดิ่งข้างลำตัวความเร็ว42.9ต่อนาทีประกอบเพลงพระยาโศกเพลงสรรเสริญพระนารายณ์และเพลงอาทิตย์อับแสงขณะที่ริ้วขบวนที่3เป็นการเชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถประดิษฐานบนราชรถปืนใหญ่ก่อนเคลื่อนเข้าสู่ราชวัดเวียนพระเมรุมาตรโดยอุตราวัดหรือเวียนซ้าย3รอบใช้การเดินสวนสนามตบเท้าฟันมือความเร็ว89ต่อนาทีประกอบเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลเพลงมาร์ชราชวรรพเพลงใกล้รุ่งและเพลงยามเย็นและริ้วขบวนที่4เชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารจากพระเมรุมาตรเข้าสู่พระบรมมหาราชวังโดยใช้การเดินสวนสนามตบเท้าฟันมือความเร็ว89ต่อนาทีเพื่อให้กำลังพลมีความพร้อมและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการประกอบพระราชพิธีสำคัญดังกล่าวณัฐนันท์เรืองศิลป์เรียบเรียง
5: ความกล้าที่จะเผชิญความกลัวและสิ่งที่ท้าทายใหม่ๆจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นและพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างอย่างมั่นใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกความพยายามอาจยังไม่เห็นผลแต่ทุกความอดทนจะไม่สูญเปล่า
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะโอ้โหตอนนี้มองออกไปข้างนอกเนี่ยคุณฟังแทบจะไม่เห็นตึกเลยนะคะเพราะว่าฝนน่าจะตกหนักมากอยู่เหมือนกันตอนนี้บ่าย 2:24 นาทีมี1ข้อความจากผู้ฟังนะคะบอกว่ากำลังขับรถพาลูกไปเล่นเพลย์กราวด์ในห้างตอนแรกก็ลังเลว่าจะไปดีไหมเพราะว่าฝนตกตลอดเลยนะแต่ก็มานั่งคิดดูว่าเอาจริงๆฝนมันก็ตกเป็นปกติเราก็แค่ต้องใช้ชีวิตที่พิมพ์มาเนี่ยไม่ได้อะไรนะกำลังคิดได้ว่าจริงๆชีวิตคนเรามันก็มีอุปสรรคตลอดเวลาอยู่แล้วก็ไม่ควรเอาอุปสรรคเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการใช้ชีวิตเจอปัญหาก็แก้กันไปชีวิตก็เป็นปกติของแค่ที่ผ่านมาเรากังวลกับอุปสรรคมากเกินไปจริงๆเราก็แค่ค่อยๆก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้ข้อความนี้อาจจะเลอะเทอะไปหน่อยแต่รู้สึกว่าแค่ได้ตกตะกอนเท่านั้นเองไม่เลอะเทอะเลยคุณผู้ฟังยอดเยี่ยมมากนะจริงๆนั้นว่าความเข้าใจชีวิตอะไรบางอย่างมันอาจจะมาในโมเมนต์ที่เราเองคาดไม่ถึงเป็นโมเมนต์ประจำวันเป็นโมเมนต์ที่เราก็ใช้ชีวิตของเราไปแต่ว่าบังเอิญมันอาจจะไปคลิกปุ่มเข้าใจได้เท่านั้นเองก็เลยรู้สึกว่าไม่มีเพลงอะไรที่จะเหมาะไปกับสถานการณ์ของแม่ลูกอ่อนที่ต้องออกจากบ้านมากกว่าเพลงนี้เรือเล็กควรออกจากฝั่ง

0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: เมื่อคืนนี้นะคะอูอูเซฟก็มาในแฟนดอมของเราตามสัญญาแล้วก็มีภารกิจมิชชั่นการเป็นพี่ดารามาให้เขาลองเล่นกันด้วยนะคะมีจุ๊บ10แบบคือไม่ว่าจะมีจุ๊บอะไรในโซเชียลที่เป็นไวรัลตอนนี้เรารวมมาให้อูเซฟทำหมดแล้วเมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็มีการอิมโพรไวส์การแสดงมีโจทย์มีสถานการณ์ให้แต่เป็นสถานการณ์อะไรไม่บอกเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูจะได้ไปซ้ำย้อนหลังได้นะคะเมื่อคืนนี้ก็โหหลายคนชอบนะแล้วก็ทำเอารายการเนี่ยติดท็อป5ของ Trend X Thailand ด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแฟนดอมของเรานะคะเดือนตุลาคมไปกันต่อต้อนรับอีก1คู่นะคะสายลับพลนั่นเองเจอกันร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
0: EFM Fandom Life
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดี

0: ไปโดดไปร้องไปมันกันกับ Good Mood Full Step แล้วก็ Bogie Lion ใน EFM On Tour 2026นั่นเองนะคะร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel The City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรดาแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช้เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนโรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัสใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
1: EFM on tour
2: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไหร่กัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช้เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven 1 2
1: 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: อังคารคลุมโปง
4: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปี1 นะครับผมอ่ะได้นัด

0: เนี่ยกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆก่อนที่ขี่รถ
1: นั่นคือ
0: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
2: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ EFM 94
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เดี๋ยวนี้เรื่องผีเนี่ยบางทีไม่ได้มาเรื่องเดียวจบแต่ว่าเขามาเป็นซีรีส์นะเพราะว่าอย่างคุณกุ้งเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มาเล่าในอังคารคุณโปของเราประจำเลยนะคะแล้วก็จริงๆไม่ได้มาพร้อมเรื่องผีอย่างเดียวหลายครั้งมาพร้อมเลขด้วยก็จะมีเรื่องราวมีนิทานเนาะให้เราไปลองถอดสแควร์รูทสมการกันเอาเองแต่ว่ามาโฟกัสเรื่องผีดีกว่านะคะล่าสุดเนี่ยมาพร้อมเรื่องสามเณรเจอผีเป็นประสบการณ์ของเนนคนนึงที่ตอนบวชเนี่ยนะคะมันมีกฎแปลกๆอย่างหนึ่งก็คือหลังเที่ยงคืนเนี่ยห้ามลงจากกุฏิแต่แน่นอนว่าถ้าสมมุติทำตามกฎมันก็จะไม่มีเรื่องมาเล่าเนาะความสงสัยก็เลยอยากจะลงมาพิสูจน์นะคะปรากฏว่าก็แน่นอนได้เจอกับอะไรที่เป็นสาเหตุให้คุณกุ้งต้องมาเล่าเรื่องนี้นะคะซึ่งสามเณรคนนี้เนี่ยเขาก็เติบโตมาเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าต่อๆไปคือไม่ได้เจอครั้งนี้ครั้งเดียวด้วยนะคะยังไงใครที่ในบรรยากาศครึ้มๆแบบนี้อยากหาเรื่องผีฟังก็ย้อนหลังกันได้จริงมีทั้งเรื่องเล่าแบบนี้ที่เราตัดเป็นไฮไลท์ให้นะคะหรือว่าเป็นเพลย์ลิสต์ที่ฟังกันยาวๆได้เลยทาง YouTube A-Time อังคารคุ้มโปงขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคุ้มโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะตอนนี้นะคะเหมือนเป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์สถานการณ์น้ำด้วยเช่นกันนะคะมีผู้ฟังบอกว่าสมุทรสาครค่ะตั้งแต่7โมงจนถึงปัจจุบันเลยฉ่ำมากแล้วก็อีกข้อความหนึ่งบอกว่าตอนนี้เส้นลาดกระบังได้ถือกำเนิดเป็นทะเลแล้วนะคะเราพูดเหมือนตลกกันได้น้องจริงๆแต่ฮู้ฟังมันไม่ตลกเลยอะโดยเฉพาะใครที่อาจจะไม่ได้มีความสะดวกสบายในการเดินทางก็จะต้องปรับตัวกันเยอะเหมือนกันในวันนี้นะคะเมื่อกี้ก็ดูเส้นอโศกเนี่ยก็จริงๆตอนแรกคิดว่าวันนี้รถจะต้องติดมากแน่เลยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลานี้คนยังไม่เลิกงานกันด้วยหรือเปล่าก็เลยยังไม่ค่อยแน่นมากนะคะสำหรับเส้นอโศกหน้าตึกแกรมมี่ตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเรามาลุ้นกันอีกทีแล้วก็ช่วงเย็นวันนี้จะมาอยู่ลุ้นเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวแนนจะมาแทนดีเจดาวในช่วง6โมงด้วยนะคะเดี๋ยว6โมงเย็นเจอกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denma

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์มีโอกรอมีโอกรอแล้วที่มีแบรนด์ต้องมีโอกรออาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกร
3: อน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกรอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: รู้รู้รู้รู้รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
5: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
4: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: กินน้ำสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้ำสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำสปูน
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: กินน้ำสปูนขนมแมวเลียสปูนกินน้ำสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้ำสปูน
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: ขออยอหอยกอปอกระป๋อง
12: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แฉข่าวเช้าเฟิร์สคลาสกับดีเจพีเคดีเจดาด้าดีเจมะตูม
11: แฉข่าวเช้าเฟิร์สคลาส
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
13: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
14: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารต้องเดอร์ลิฟและเฮกูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
15: EFM NewsEFM News EFM News
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับปวริษาวรธิติประภาค่ะหัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมหัวสว.ย้ำไม่ได้ตัดสินล่วงหน้ากว่ากกต.รายใดผิดหรือถูกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
19: อย่าองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
20: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะจอมา
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมเลือกสว.อ้างมีพฤติการที่ควรตรวจสอบตั้งแต่ก่อนลงมติย้ำให้เป็นหน้าที่ปปช.ตรวจสอบตามกระบวนการคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.พรรคประชาชนเดินทางยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ทั้ง7รายกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าคำร้องไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะกรณีมติกกต.กรณีหัวเลือกสว.แต่ต้องการให้ตรวจสอบพฤติการตั้งแต่ก่อนการลงมติทั้งการออกระเบียบหลักเกณฑ์และการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าอาจเอื้อให้เกิดการทุจริตในการเลือกสว.โดยพรรคประชาชนได้นำข้อมูลจากการตรวจสอบของส.ส.ภาคประชาชนรวมถึงข้อมูลและพยานบุคคลที่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะมาประกอบคำร้องโดยเห็นว่าพฤติการต่างๆมีความเชื่อมโยงกันและควรให้ปปช.ตรวจสอบอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่ยื่นร้องกกต.ทั้ง7รายทั้งที่มติกรณีหัวสว.มีมติ5-2นายณัฐพงษ์ระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถทราบได้ว่ากกต.รายใดมีความเห็นหรือออกเสียงอย่างไรในทุกประเด็นจึงไม่ควรตัดสินล่วงหน้าว่าใครผิดหรือถูกโดยให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณานอกจากนี้ยอมรับว่าหากกระบวนการเดินหน้าผ่านปปช.อาจต้องใช้เวลาแต่พรรคประชาชนจะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ขณะเดียวกันผู้สมัครสว.หรือผู้ที่ได้รับความเสียหายโดยตรงยังสามารถใช้สิทธิ์ยื่นเรื่องต่อศาลได้โดยตรงโดยพรรคประชาชนพร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลหรือพยานหลักฐานแต่จะไม่เข้าไปดำเนินคดีแทนส่วนการตรวจสอบผ่านกลไกรัฐสภานายณัฐพงษ์ระบุว่าประเด็นนี้จะอยู่ในเนื้อหาการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยพร้อมย้ำว่าการจะดำเนินคดีกับกกต.รายใดหรือไม่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและพิจารณาตามกระบวนการนี่เป็นผลจากยุพฤกษ์ไปงานครับ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าฝนตกหนักสูงสุด91มิลลิเมตรแถวลาดกระบังและมีนบุรีมีน้ำท่วมประมาณ10จุดแต่แห้งหมดแล้วดังนั้นพื้นที่หลักที่น่ากังวลคือมีนบุรีและลาดกระบังซึ่งน้ำในคลองประเวศค่อนข้างเต็มและสุดท้ายในคลองมีนบุรีจะไหลลงสู่คลองประเวศจึงได้สั่งการให้ประสานกับกรมชลประทานระบายน้ำไปทาง8ริ้วและหาช่องทางแก้มลิงบึงหนองบอนและอุโมงค์ต่างๆเข้ามาทั้งนี้ขอให้ติดตามสถานการณ์ฝนในช่วงเย็นอีกครั้งแต่คาดว่าสถานการณ์ทั้งหมดจะดีขึ้นภายใน2วันและคิดว่าไม่มีความเสี่ยงเกิดเหตุการณ์ท่วมหนักแต่อาจจะเกิดน้ำท่วมได้บางพื้นที่จึงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนในการเดินทางเพราะคาดว่าเย็นนี้จะมีฝนตกเพิ่มเติมเทศบาลนครรังสิตยกธงส้มแจ้งเตือนบริเวณคลองรังสิตประยุรศักดิ์ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายให้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงสถานีสูบน้ำเร่งระบายน้ำเต็มความสามารถคุณนภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: เทศบาลนครรังสิตแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงปักธงส้มเตือนระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอันตรายโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในชุมชนริมคลองให้เตรียมความพร้อมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงทั้งนี้จากสถานการณ์ระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำปักคลองรังสิตประยุรศักดิ์ณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปักคลองรังสิตประยุรศักดิ์ระดับน้ำด้านนอกที่แม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางที่1.54 เซนติเมตรระดับน้ำด้านในประตูระบายน้ำจุฬาสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางที่1.36 เซนติเมตรพร้อมปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานและเปิดเครื่องสูบน้ำ14เครื่องที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตโดยดำเนินการสูบน้ำและระบายน้ำอย่างเต็มศักยภาพพร้อมติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามจะมีการเปิดประตูระบายน้ำในช่วงที่แม่น้ำเจ้าพระยาลดลงที่ระดับน้ำด้านนอกต่ำกว่าระดับน้ำด้านในเพื่อเป็นการเร่งระบายน้ำณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: พลังที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์เกิดจากกำลังใจและความคิดที่ดีให้กำลังใจต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทย
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: BFMสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
12: EFM DJ Playlist by
13: DJ Om ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: Hello คุณผู้ฟังสวัสดีมันซ้อมวันหยุดซ้อมวันบางคนนอนอยู่บ้านแล้วไม่ไปไหนตั้งแต่เช้า Work from home
3: ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากออกจากบ้านนะวันน
2: ี้แต่เป็นงานเราใช้แรงไง
3: ใช่
2: คือคนที่งานใช้แรงอ่ะขาดแรงนั้นไม่ได้ก็ต้องมาถูกไหมฮะแต่คนที่ประชุมผ่านเครื่องมือทั้งหลายได้เนี่ยก็เวิร์กฟรอมโฮมไปเถอะอย่ามาให้เหนื่อยเลยจริงๆวันนี้ต้องจัดเช้ามาจัดรายการที่กรีนเวฟใช่ไหมคะ
3: คร
2: ับ ถ้าเจอน้องที่มาด้วยกับเจอกันในลิฟต์อ่ะผมว่าวันนี้รถน้อยนะพี่ก็คนน่าจะเข้าไม่ได้จากบางนาค่ะเพราะว่าบางนานี่ประตามข่าวมาโอ้โหครึ่งร้องแต่ตีอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
3: ใช่คร
2: ับ คือในขณะที่ฝั่งกรุงเทพมันก็ตกมาฉ่ำๆมาตั้งแต่ตีสี่แต่มันตกเบาๆนะแต่ไม่หยุดอ่ะแต่ถามว่าให้เรียกร้องเลนบอมมาทีเดียวก็ไม่เอาไหม
3: ไม่เอาเหมือนกันใช่
2: คือถ้าอย่างเงี้ยทรมานแต่ถ้าเลนบอมเนี่ยกลัวจะครึ่งแข้งและครึ่งล้อตอนนี้หลายพื้นที่ก็มีครึ่งล้ออยู่นะคะคุณผู้ฟังก็เราก็ทักทายกับวันศุกร์วันซ้อมวันหยุดที่บางคนบอกว่าไม่ต้องซ้อมค่ะหยุดแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าอย่างที่บอกไม่มาแล้วอ่ะ
3: ครับ
2: พี่ผมว่าออฟฟิศเรามากันเยอะไหม
3: ก็
2: ตึงตึง
3: แต่วันนี้ของเรามีงานมีออนทัวร์ไง
2: อ๋อของเราออนทัวร์อยู่ก็ไปเจอกันตรงนู้นเลยก็เป็นกำลังใจให้กับทีมอ่ะ
3: แล้วมอลังสิต
2: แล้วลังสิตอ่ะก็เรียกว่าไปบันเทิงส่งท้ายกันก่อนนะคะเราก็ส่งกันไปบันเทิงอ่ะคุณผู้ฟังความบันเทิงเราก็ต้องกอบโกย
3: เ
2: ราจะทิ้งความบันเทิงไปไม่ได้เรื่องของเราการใช้ชีวิตก็มีอยู่แต่ตอนนี้ถ้าเป็นอ้อมอ้อมซื้ออาหารตุนแล้วนะเพราะว่าคิดว่าไรเดอร์น่าจะไม่มีมาส่งละ
3: ไม่ไหวจะมาจริง
2: ไรเดอร์เองก็ต้องใช้ชีวิต
3: ใช่คร
2: ับ มอไซค์ตอนนี้วินยังไม่ค่อยอยากจะรับเราเลยเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ฝนตกก็อย่างที่เขาไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือว่าจะเป็นภาครัฐนะคะที่บอกเขาก็บอกตรงกันเพียงแต่ว่าคำพูดที่ดูแข็งแรงและหนักแน่นในเชิงของพุ่งตรงว่ามันจะหนักสุดโคตรเนี่ยต้องใช้คำนี้ใช้คำนั้นน่ะนับถอยหลังอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยถามว่าเพราะว่าคือคนที่เป็นกูรูอาจารย์ที่เกี่ยวกับด้านของดูเรื่องพวกนี้เขาก็บอกเองว่าสิ่งใดๆอันเนี้ยเขาก็ไม่ได้พบเห็นมานานเป็นเวลา10กว่าปีที่จะเกิดขึ้นก็คงฝนตกยาวๆค่ะก็คือยาวๆเอาจริงนะเมื่อวานโชคดีที่ลมมันพัดออกไปทะเลพ่องไปได้วันนึงวันนี้มาแล้วมาแต่ตีอะไรไม่รู้เริ่มวันเนี้ยแล้วมีคนบอกว่าพรุ่งนี้จะหนักกระป๋าป่ะไม่รู
3: ้ก็ยาวถึงวันอาทิตย์เลย
2: ไหว้พระจันทร์อะอย่าว่าแต่พระจันทร์เลยวันนี้เห็นพระอาทิตย์ยัง
3: โอ้จริงไม่เห็นเหมือนกัน
2: เราอะไหว้พระจันทร์แต่ไหว้พระจันทร์เป็นซิมบอลิกแล้วไหว้ได้คุณผู้ฟังเราก็ไหว้พระจันทร์ของเราไปถ้าใครที่ต้องไหว้ก็ไหว้ไปแต่ในขณะเดียวกันพระอาทิตย์อะถ้าไม่มีจริงๆมันไม่นี่มันมีไล่ๆของพระอาทิตย
3: ์
2: เพียงแต่เราไม่เห็นเพราะว่าถ้าพระอาทิตย์ไม่มีมันต้องมืดประมาณทุ่มอะ
3: ครับ
2: ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงถาโถมเรื่องฝนไม่ต้องท้าทายกันละถูกปะเอาอย่างนั้นเลยวะป้าว่ากันไปแต่เมื่อกี้นี้อ้อมเปิดคนึงนิดก่อนเวลาคนึงนิดต่อเหมือนวิวานี่แบบไทยไหม
3: ไทย
2: จับไปจุดอะแล้วตอนที่นาฬิกาทรายแต่ตอนนี้นาฬิกาทรายน่าจะทรายออกเหนียวออกมาเป็นดินเหนียวแล้ว ตอนที่ไม่ต่างกันแล้วเป็นทุกอย่างแล้วปิดท้ายที่คนมีตังซึ่งตอนนี้ตังมีหรือไม่มีเปียกฝนเหมือนกันนะคะ
3: คร
2: ับ ใช่ป่ะ
3: ชุ่มฉ่ำพอกัน
2: เราอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันเท่านั้นเองกับคุณผู้ฟังขอให้คุณเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยถ้าใครคิดจะกลับแต่ตอนนี้คำถามอ้อมก็เกี่ยวกับหน้าฝนนี่แหละอ
3: ้
2: อมบอกพี่กวงเดี๋ยวเรามาเปิดเพลงนี้กันดีกว่าแต่ประเด็นหนึ่งคุณผู้ฟังถ้าเปียกฝนคุณผู้ฟังลองไม่เซิร์ชนะเวลาเราคุยกันอ่ะเราชอบให้ไปหาคำตอบเราอยากรู้ว่าเซนส์ของเราที่เรารู้ความรู้เก่าๆเราหรือสิ่งที่เราเรียนรู้มาม ันใช่หรือไม่ใช่ว่าคุณเคยได้ยินไหมเวลาเราเปียกฝนน่ะเราจะโดนพ่อแม
3: ่
2: ผู้ปกครองบอกว่ากลับบ้านรีบอาบน้ำกระทั่งก็ไม่ยังบอกคุณผู้ฟังเลย
3: ครับ
2: คุณผู้ฟังกลับบ้าน

0: แล้วถ้าเกิดเปียกฝนรีบอาบน้ำนะคะรีบอาบน้ำเช็ดหัวเช็ดตัวเช็ดให้แห้งคาดเดาว่าเพราะอะไร
1: คุณคาดเดาแน่ว่าน่าจะเป็นเรื่องอุณหภูมิ
0: คุณคิดได้ตั้งแต่เด็กเหรอ
1: ใช่เพราะว่าเรารู้สึกมากเวลาเราเดินเงี้ยลุยนะสมมติเงี้ยเท้ามันเย็นมากอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อเหรออ่ะพี่กวงคิดว่าอุณหภูมินะแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะไม่ต้องลอกคำตอบเอาเป็นตัวของตัวเองคุณคิดว่าอะไรที่เขาเตือนให้เราจะต้องถึงบ้านแล้วรีบอาบน้ำเช็ดตัวให้แห้งอันนี้ก็ไม่รู้หรอกแต่รู้แค่ว่าอันนี้มันก็ทำ อ้อมว่าบางทีมันเป็นเรื่องสารเคมีเพราะว่าเราก็โตมาว่าตอนเด็กๆนี่โตมารุ่นรองน้ำฝนกินได้นะพี่กวงคุณผู้ฟังที่เป็นเด็กน้องๆที่เจนซีเจนวายบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยเราลองน้ำฝนกินนะคะคุณผู้ฟังใส่โอ่งที่บ้านที่แบบมันก็จะมีอะไรเงี้ยมันก็จะลองกองน้ำฝนก่อนแล้วอาจจะเอาไปต้มหรืออะไรก็แล้วแต่มันมีจริงนะลองน้ำฝนกันหรือเล่นสงกรานต์ตากน้ำอะไรเงี้ยเราจะไม่มีพื้นดึบๆอย่างนี้นะน้ำมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ใสเห็นปลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ่ะถามว่าถ้าบอกว่าตอนนี้ให้อาบน้ำสำหรับอ้อมอาจจะคิดว่ากลัวมันสกปรกแบบอะไรที่มันชะมาเพราะเดี๋ยวนี้มันแบบกินไม่ได้แล้วไงแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าคุณเคยได้ยินสิ่งนี้ว่าเฮ้ยกลับบ้านอ่ะถ้าเปียกฝนมาเช็ดหัวเช็ดตัวสระผมล้างหน้าอะไรให้แห้งนะ
1: ค
0: ุณคิดว่าเพราะอะไรนะคะส่วนใครที่เมื่อกี้เดินลากเท้ามาแล้วโดนฝนทำความสะอาดนิดนึงนะคะเช็ดแอลกอฮอล์ทำอะไรสักหน่อยอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆเพราะว่ามันอาจจะมีโรคฉี่หนูและเราไม่รู้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะเท้าในส่วนที่เราลุยน้ำมาเรามีพื้นผิวหนังอะที่มันแยกหรือเปล่าเราอาจจะมีแผลโดยที่เราไม่รู้ตัวเพิ่งแค่แกะเกาอะไรเมื่อเช้าหรือแบบไปกระแทกอะไรแล้วมันเปิดใดๆเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าน้ำที่เราลุยมาเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: มันสะอาดมากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะโดยเฉพาะน้ำแถบอโศกอ่ะแล้วนี่ก็ลากอีแตะมาน้ำแต่ประโศกนี่โศกเลยนะโศกเศร้ากันอยู่พอสมควรก็นั่งเช็ดกันไปเพราะฉะนั้นกับคุณผู้ฟังเราต้องดูแลตัวเองในสภาวะแบบนี้คำถามนั่นแหละค่ะก็คือคุณคิดว่าอะไรเหรอจริงๆแล้วที่มันเป็นเหตุผลให้เราจะต้องอาบน้ำสระผมเช็ดตัวให้แห้งหลังจากที่คุณตากฝนมาทั้งๆที่เวลาที่คุณตากฝนมันอาจจะเปียกนิดเดียวน้อยกว่าคุณอาบน้ำด้วยซ้ำ
2: สวัสดีวันศุกร์ใช้ชีวิตให้สนุกแต่อย่าลืมว่ายังมีงานค้างอยู่นะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่จุใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: เวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: พร้อม3 4
5: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
6: EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
5: อายกอายกยกยก
7: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเธอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: คืนนี้ดูหนังป่ะ
2: ดูดิชวนแฟนยัง
1: ชวนแล้ว
2: แล้วเพื่อนอ่ะ
1: ส่งแชทไปแล้ว
2: พ่อแม่ล่ะ
1: เดี๋ยวโทรชวน
2: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: คืนนี้ดูหนังป่ะ
2: ดูดิชวนแฟนยัง
1: ชวนแล้ว
2: แล้วเพื่อนอ่ะ
1: ส่งแชทไปแล้ว
2: พ่อแม่ล่ะ
1: เดี๋ยวโทรชวน
2: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
4: สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริง Wonderful ได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
5: กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือก Art Book พาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurant
6: FM Fandom Live
7: ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
7: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีพันเดอร์เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
8: ริวจินตัวจริงต้อง
9: กินหวานร้อยครับ
8: กินหวานร้อย
7: จริงไหมพี่ริว
9: 20คะแนน
8: ให้20เต็มเลยนะฮะ
9: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
8: เทสดี
7: ข้อสุดท้ายครับ
9: ริวจินพัชจิ
7: ต้อง
9: มีมาเทิร์นน่ารัก
8: อันนี้ปิดจบสวยเลยเลยแม่ที่น่ารัก
10: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
12: EFM News EFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรศิภาค่ะรัฐพงษ์เติมลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาและปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมใน12จังหวัดเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลเร่งช่วยเหลือประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
16: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
16: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
15: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสามัญประจำบ้าน
17: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
18: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ณัฐพงศ์เตรียมลงพื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำรวจทุ่งรับน้ำเสนอแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาผ่านน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำลดผลกระทบประชาชนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาโดยระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกสะสมล่วงหน้าแล้วและยังมีแนวโน้มเกิดฝนตกต่อเนื่องในช่วงหลายวันข้างหน้าจึงขอให้รัฐบาลไม่ประมาทและเร่งบริหารจัดการในระดับพื้นที่โดยเฉพาะการดูแลและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากที่เสี่ยงก่อนที่จะเกิดความสูญเสียพร้อมเสนอให้รัฐบาลนำแผนเผชิญเหตุของแต่ละจังหวัดมาปฏิบัติทันทีทั้งการเตรียมศูนย์พักพิงและศูนย์อพยพการจัดหาเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือรวมถึงการวางระบบรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้ยังเตรียมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงเย็นวันนี้เพื่อตรวจสอบศักยภาพของทุ่งรับน้ำโดยเสนอให้ปรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากเดิมที่เน้นการระบายน้ำผ่านลำน้ำสายหลักมาใช้เส้นทางข้างปลาด้วยการผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำที่ยังมีศักยภาพเพื่อช่วยตัดยอดน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนส่วนกรณีที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสสจังหวัดอ่างทองตั้งข้อสังเกตว่ามีการนำปัญหาน้ำท่วมมาเล่นเป็นประเด็นทางการเมืองนายณัฐพงศ์ระบุว่าความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวข้องกับการเมืองโดยตรงเพราะฝ่ายการเมืองมีหน้าที่สะท้อนปัญหาและผลักดันการแก้ไขโดยการที่สสของพรรคประชาชนนำปัญหาของประชาชนเข้าสู่สภาเป็นการทำหน้าที่สะท้อนเสียงของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดที่พิจารณาจะยึดรายงานครับ
2: พอรายงานสถานการณ์อุทกภัย12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือกระทบกว่า 11,000 ครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลให้มีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่12จังหวัดคือจังหวัดเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วตราดและสุรินทร์ซึ่งได้รับผลกระทบรวม38อำเภอ143ตำบล596หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 11,796 ครัวเรือน 37,036 คนโดยในพื้นที่ที่มีระดับน้ำเพิ่มมากขึ้นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีใน5อำเภอคืออำเภอบางประม้าอำเภอสองพี่น้องอำเภอเมืองอำเภอศรีประจันและอำเภอดอนเจดีขณะที่อีกหนึ่งจังหวัดที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคือจังหวัดฉะเชิงเทราในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอพนมสารคามอำเภอบางคล้าส่วนในพื้นที่สระแก้ว6อำเภอระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกันที่อำเภอเมืองอำเภอวัฒนานครอำเภออรัญญประเทศอำเภอโคกสูงอำเภอคลองหาดและอำเภอวังเย็นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ปภ.ได้มีการดำเนินการส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าไปช่วยเหลือประชาชนและอพยพกลุ่มเปราะบางไปในพื้นที่ปลอดภัยสนับสนุนน้ำดื่มและขอความร่วมมือท้องถิ่นให้สำรวจความเสียหายหากพื้นที่ไหนล้ำรถแล้วจะมีการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คืนสิทธิการเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวให้กับผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS, Now และ Politico ทันทีหลังเห็นว่าคำสั่งห้ามสื่อทั้ง3แห่งเข้าพื้นที่ทำเนียบขาวมีแนวโน้มขัดต่อรัฐธรรมนูญสหรัฐทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังสื่อทั้ง4สำนักยื่นฟ้องรัฐบาลทรัมป์โดยระบุว่าการห้ามเข้าสู่พื้นที่ทำเนียบขาวละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพสื่อตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่1รวมถึงสิทธิที่จะได้รับกระบวนการทางกฎหมายที่เป็นธรรม
5: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ว น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: จะสู้จนกว่าจะล้มจะไม่ก้มจนกว่าจะแพ
10: ้ Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist of the Week
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
14: Number 15

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: เรียกได้ว่าเราอยู่กับบรรยากาศของฝนที่ตกกันแบบนี้นะคะหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวถ้ามีคนชวนคุณไปทะเลตอนนี้อย่าเพิ่งไปเลยค่ะธงแดงขึ้นยิกเลยนะคะหลายพื้นที่ก็เตือนแล้วมีคุณผู้ฟังบอกว่าราชบุรีเนี่ยไปกันใหญ่แล้วตอนนี้ก็ตกไม่หยุดจะมีช่วงหยุดอยู่แป๊บนึงในขณะที่สีคิ้วก็อยู่ตกบ้างบางนาสุวรรณภูมิเห็นบอกว่าตรงบุญถาวรเนี่ยถาวรแล้วค่ะตอนนี้ก็หลายคนส่งคลองเข้าประกวดอะคุณผู้ฟังคือไม่ได้พูดให้มันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไม่เข้าใจคนนะแต่ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็คือถ้าเทียบง่ายๆก็คือความสูงของน้ำที่มันขังอยู่ตอนเนี้ยมันสูงในระดับที่รถเล็กก็อาจจะลำบากนิดนึงค่อยๆไปค่ะขับกันแบบตุ้มๆต่อมๆนิดหน่อยอะเนาะเอาเป็นว่าดูแลตัวเองสำหรับคนที่มีรถก็มีสภาวะแบบหนึ่งส่วนคนที่จะต้องวิ่งตากฝนหรือเดินตากฝนแล้วใช้รถสาธารณะก็แบบหนึ่งคำถามอ้อมก็เลยมีมาถามคุณผู้ฟังว่าคุณเคยได้ยินใช่ไหมคะแล้วว่าเวลาที่เราตากฝนน่ะมันอาจจะตากไม่ได้เปียกมากหรอกแต่ทำไมพ่อแม่เราหรือตั้งแต่เด็กเราจะได้ยินคำว่ารีบกลับบ้านอาบน้ำนะรีบกลับบ้านอาบน้ำนะเดี๋ยวจะได้เราเช็ดตัวแห้งจะได้ไม่เป็นหวัดซึ่งอ้อมก็ถามว่าคุณผู้ฟังคิดว่ามันเพราะอะไรพี่กวงก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องของอุณหภูมิในขณะที่อ้อมก็บอกว่าหรือมันเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวนี้มันเวลาตกมามันไม่ได้สะอาดเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่าเพราะว่าชั้นบรรยากาศของเรามันก็ไม่ได้สดใสอะคุณผู้ฟังเขาก็เลยไปเอาที่มาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะรวมไปถึงเอามาจากคือคุณหมอท่านหนึ่งแหละมั้งเอาไว้คนในแวดวงทางการแพทย์อ่ะนะคะที่ทวิตชอบทวิตอะไรไปนิดหนึ่งคุณมาเมะนะคือก็อาจจะประกอบกันจากหลายๆอย่างอ่ะนะคะอันนี้ดาวเอาเนาะก็คือถ้าที่มาของโรงพยาบาลเขาบอกว่าน้ำฝนเนี่ยในยุคนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยเชื้อโรคและมลพิษเวลาเม็ดฝนที่มันตกมาจากฟ้ามันก็มีฝุ่น PM 2.5 มีสารเคมีมีแบคทีเรียในอากาศลงมาด้วยเมื่อน้ำฝนเหล่านี้มันมาเกาะที่ผิวหนังหรือหนังศีรษะมันก็เท่ากับว่าเรากำลังเคลือบด้วยสารพัดสิ่งสกปรกรวมไปถึงอุณหภูมิร่างกายเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำฝนเนี่ยมันมีความเย็นพอบวกกับลมพัดและเสื้อผ้าที่เปียกชื้นจะทำให้อุณหภูมิที่พื้นผิวร่างกายและศีรษะลดต่ำลงอย่างรวดเร็วเลยส่งผลให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวเลือดไปเลี้ยงเยื่อบุจมูกและทางเดินหายใจลดลงทำให้ระบบภูมิคุ้มกันเฉพาะที่เนี่ยทำงานได้แย่ลงร่างกายจึงอ่อนแอและเปิดโอกาสให้ไวรัสไข้หวัดที่แฝงตัวอยู่เนี่ยมันเล่นงานเราได้ง่ายขึ้นโดยและการที่เราปล่อยให้ผมมันเปียกหรือนั่งแช่ในชุดที่เปียกฝนนานๆมันจะเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเชื้อราและแบคทีเรียเจริญเติบโตซึ่งนำไปสู่ปัญหาที่ตามมาพวกเชื้อราบนหนังศีรษะกากเลือดหรือผื่นแพ้ผิวหนังนั่นแหละเป็นจึงคือสาเหตุว่าเราควรอาบน้ำชำระสิ่งสกปรกและเชื้อโรคที่ติดมากับเม็ดฝนให้ออกไปเร็วที่สุดโดยการเช็ดตัวและเป่าผมให้แห้งสนิทไม่ควรปล่อยผมให้แห้งเองเด็ดขาดคุณผู้ฟังคนที่ทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปส่วนคนที่อาจจะทำเพราะว่าพ่อแม่บอกมาครูบอกมาแต่ครั้งเนี้ยเราทำเพราะเรารู้แล้วว่าอ๋อถ้าไม่ทำมันมีโอกาสเจอกับอะไรเราอาจจะไม่เจอมาทั้งชีวิตแต่ไม่ได้แปลว่าโอกาสนั้นเราจะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังอ่ะเตือนเอาไว้แล้วก็ฝากเอาไว้เพราะว่าวันสองวันนี้อาจจะต้องมีคนเปียกบ้างนู่นนี่นั่นและนั่นก็คือการดูแลตัวเองและคนที่คุณรักและอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องดูแลคนที่เรารัก ประกาศBS คราวนี้ BS ต้องมีให้ครบนะจ๊ะ Caniva X Bus Buddy Box มาแล้วนะคะเซตเดียวที่ได้ทั้งของอร่อยให้น้องเหมียวและมินิสแตนดี้อะคริลิกCaniva X Bus ที่ให้ BS ได้สะสมค่ะกับมินิสแตนดี้อะคริลิกCaniva X Bus ซึ่งมีทั้งหมด12ลายใน1เซตนะคะสุ่มรับ1ลายค่ะคุณผู้ฟังมันมีย้ำนะ12ลาย1เซตเนี่ยสุ่มรับ1ลายแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะมาเป็นบัดดี้ของเรานะคะซึ่งรายละเอียดเนี่ยนะคะคานิว่า X Bus Buddy Box เนี่ยราคาจะอยู่ที่159บาทต่อเซตซึ่งภายในเซตจะประกอบด้วยอะไรบ้างลองฟังทางนี้ข้อที่1อาหารแมวคานิว่าฟิวชั่นขนาด500กรัมจำนวน1ถุงอาหารเปียกแมว70กรัมจำนวน1ซองขนมแมวคานิว่าซอฟต์บาร์15กรัมจำนวน2ชิ้นมินิสแตนดี้อะคริลิกคานิว่า X Bus 1ชิ้นต่อเซตซึ่งเป็นการสุ่ม1จาก12ลายนะคะคุณไม่สามารถเลือกลายได้บอกไว้แล้วนะคุณไม่สามารถเลือกลายได้หมายเหตุอาหารเม็ดอาหารเปียกและขนมแมวคานิว่าซอฟต์บาร์จะเป็นการคละสูตรไม่สามารถเลือกสูตรได้และอย่าลืมนะคะเก็บให้ครบทั้ง12ลายอย่างที่พี่อ้อมบอกไประยะเวลาในการจัดจำหน่ายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ธันวาคมนี้หรือ จนกว่าสินค้าจะหมดวางจำหน่ายนะคะเฉพาะช่องทางคานิวาเพ็ทฟู้ดและร้านเพ็ทช็อปที่ร่วมรายการหรือทางออนไลน์ Shopee และ Lazada บอกเอาไว้ตรงนี้นะจ๊ะ BS ทราบแล้วจัดการให้เรียบร้อยนะจ๊ะ12ลายอย่าลืมนะจ๊ะ
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เจอังคารคุณโปงค่ะคุณฟังเจอกันทุกวันอังคารนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นอังคารหน้า S กับ The Ghost Radio คุณเจนและคุณพิมพ์เล็กนะจ๊ะ
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สวัสดีวันศุกร์ถึงร่างกายจะทำงานแต่วิญญาณกลับบ้านไปนานแล้ว EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
9: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ติดตามกันนะคะทุกวันจันทร์กับคุณผู้ฟังใต้โต๊ะทำงานนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB จันทร์นี้จะเป็นเรื่องอะไรของใครแน่นอนล่ะน้องคิดว่านะเจนซีกำลังมาแรงเราก็ต้องไปฟังเรื่องของเขาอะจันเดียถึง
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไม่แอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคาส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุดใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: กว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยให้มากกว่าที่เคยเห็นร่วมกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค
3: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
5: ้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
7: คือนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
6: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
7: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอฮะ
8: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ
12: Once upon a time

0: ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมา กระดิกขาไว้ใต้โต๊ะ อย่าหยุดอย่าหยุดready to nonคือฝนมันขนาดนี้ ready to นอนมากคุณผู้ฟังบางคนอาจถึงขั้นบอกว่าพี่พร้อมกับบ้านนอนเลยหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวด้วยเพลงที่เคลิ้มเลยก็เลยต้องตัดด้วยเพลงนี้สักนิดหนึ่งนะก็เป็นซาวด์แทร็กถ้าคุณผู้ฟังจำได้ ABC ชักกระตุกเนี่ยนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าตอนนี้ถ้ายังไงก็ไปอุดหนุนหนังไทยกันด้วยพี่เฮนรี่ของเรานะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้อ้อมขอมาเปิดเพลงใหม่ล่าสุดก่อนนะจ๊ะของน้องโอบนิธินะจ๊ะส่วนใครที่ขอพี่โดมไว้นะคะพี่โดมจารุวัฒน์รอสักครู่รวมไปถึงเพลงฝนอะไรอีกสักหน่อยนึงติดตามกันนะคะสำหรับนิววิลิสค่ะขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
3: 1 2
0: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: EFM On Tour พร้อม3 4
5: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆพี่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
6: EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
5: อายกอายกยกยก
7: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
8: EFM NewsEFM News EFM News
9: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
12: เซนโซได
11: เปลี่ยนเลย
13: เลอาบูสมุนสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเรศ
14: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
15: ไม่จริง
14: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
15: ไม่จริง
14: แล้วอะไรจริงอะ
16: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
14: เส้นละ 1,990
16: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้

0: สมุนไพรเลยอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
1: เสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อุตุเตือน 25-27 กันยายนนี้ไทยตอนบนรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลเจอฝนตกหนักถึงหนักมากมีฝนร้อยละ 70-80 ของพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขณะปภ.รายงานมีประชาชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักใน12จังหวัดภาคเหนือกลางตะวันออกอีสานเจ้าหน้าที่ระดมเครื่องจักรกลช่วยเหลือประชาชนเต็มที่กทม.เจอฝนกระหน่ำตั้งแต่เช้ามืดถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังด้านผู้ว่าชัดชาติเตือนประชาชนวางแผนเดินทางช่วงเย็นนี้หลังฝนตกซ้ำอีกไม่หวั่นน้ำเหนือกทม.มีแนวกั้นดูแลอยู่เทศบาลนครรังสิตประกาศยกธงสีแดงหลังระดับน้ำในคลองรังสิตอยู่ระดับแต่ระดับ1เมตร81เซนติเมตรเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงเร่งเคลื่อนย้ายยานพาหนะป้องกันความเสียหายขณะเจ้าหน้าที่เร่งเดินเครื่องระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนน้ำป่าไหลทะลักท่วมพื้นที่หมู่9บ้านท่าเต้นอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วชาวบ้านบางส่วนเก็บของไม่ทันข้าวของเสียหายเจ้าหน้าที่ระดมเรือพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือส่วนที่ตำบลพระเพลิงกระแสน้ำพัดรถกระบะตกข้างทางเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคนขับพัทยาชักธงแดงเตือนผู้ประกอบการห้ามนำเรือท่องเที่ยวทั้งขนาดใหญ่เล็กออกจากฝั่งเด็ดขาดหลังทะเลมีคลื่นสูงลมแรงซัดเรืออับปางแล้ว6ลำป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ขอไต่สวนกกต.ทั้ง7คนปมหัวสว.ย้ำไม่ได้ตัดสินล่วงหน้าว่ากกต.รายใดผิดหรือถูกทุกอย่างให้ปปช.ตรวจสอบพร้อมแนะแนวทางบริหารจัดการน้ำแบบก้างปลาช่วยตัดยอดน้ำผันน้ำเข้าสู่ทุ่งรับน้ำลดผลกระทบประชาชนนายกรัฐมนตรีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดหุ้นไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนกับนักธุรกิจสหรัฐมองไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ที่แข็งแกร่งพร้อมต่อยอดสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจดิจิทัลศาลอาญายกฟ้องยกชุดสามารถแม่สามารถบอสพอลคดีฟอกเงินดีไอคอน2ล้าน5แสนบาทชี้หลักฐานไม่พอพิสูจน์ว่าเป็นเงินจากการกระทำผิดทีมทนายเตรียมยื่นประกันตัวจำเลยในคดีหลักหลังถูกคุมขังนานเกือบ2ปีชายคลั่งจุดไฟเผาบ้านตัวเองย่านบางพลัดใช้ปืนที่เป็นอาวุธสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนปลิดชีพตัวเองในกองเพลิงด้านพ่อที่เป็นอดีตทหารเกษียณเผยลูกชายไม่พอใจหลังถูกกีดกันไม่ให้เข้าบ้านไปให้อาหารสัตว์ส่วนบ้านถูกกรมบังคับคดียึดยันอาวุธสงครามไม่ใช่ของตนเองเอเชียนเกม2026ไอจินาโงย่าทัพนักกีฬาไทยคว้าได้อีก1เหรียญทองจากตะกร้อทีมชุดหญิงและ5โมงครึ่งวันนี้เชียร์เทพบิวภูริพลบุญสอนลมกรดไทยทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศวิ่ง100เมตรหลังทำเวลารอบคัดเลือกเป็นอันดับ1 9.95 วินาทีปิดท้ายกันที่กระหึ่มโลกเนเน่แชมป์ AGT 2026เตรียมขึ้นแสดงในฐานะศิลปินเปิดคอนเสิร์ตวงร็อกระดับโลก Avenged Sevenfold ที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียม13ตุลาคมนี้ก่อนกลับไทยขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่30ปีโลโซนานเท่าไรก็รอที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน21พฤศจิกายนนี
5: ้อุบัติเหตุลดได้ด้วยน้ำใจบนท้องถนนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: EFN News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
9: อย่ารอให้ใครมาให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเอง
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: คุณผู้ฟังขอเพลงเธอไม่ชอบฝนตอนนี้ใครชอบมั่งดีกว่าตอนนี้ไม่มีคือปกติก็โอเคกับฝนสำหรับหลายคนแต่ตอนนี้ไม่ค่อยชอบแล้วเพราะฝนพอลงมาแล้วระบายไม่ได้เนี่ยมันก็เครียดอยู่ตอนที่ฮู้ยูอ่าแล้วก็ฝนวนๆอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ปิดท้ายที่โรลลี่นะคะตอนนี้5โมงเย็นกับอีก20นาทีคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับสายฝนที่โปรยปรายในหลายพื้นที่เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนนะคะที่กำลังลุ้นว่าเอ๊ะจะถึงบ้านกี่โมงเราจะยังไงก็ขอให้คุณถึงบ้านอย่างปลอดภัยและระหว่างทางนี้ในขณะที่เรายังมีโอกาสที่พูดคุยกันได้อยู่เพราะว่าคุณผู้ฟังจะยังไม่ต้องฝ่าฟันใส่ฮูดหรือว่ากลางล่มแล้วก็วิ่งแผลวไปไหนสิ่งนี้ยังคงต้องบอกกันนะคะสำหรับธนาคารออมสินที่ให้คุณมากกว่าการเปิดบัญชีนั้นทำได้ง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนคุณค่ะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะคะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้วนะคะวันนี้ค่ะทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะคะต้องบอกเอาไว้ก่อนว่า 2.50% ต่อปีเนี่ยสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยค่ะที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจนะคะสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตัวเองผ่าน MyMo ได้เลยนะคะหรือถ้าคุณอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมคุณโทรไปที่ GSB Contact Center นะคะคือ1115รวมไปถึง www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma และอาหารแมวคานิว่า
2: พุทธนาฟูทีมนะคะฟูไปจนถึงหมอท็อปเลยทีเดียวค่ะเผือกเติ้นหอมและหมอท็อปนะคะเพราะว่ามันคือพุทธเทอราปิสนะคะติดตามไปด้วยกันกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It'sNot just the cookie, it's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดย Denmark Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just the cookies, it's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
6: สวัสดีวันศุกร์สัปดาห์นี้ผ่านอะไรมาเยอะเลยอย่าลืมชื่นชมตัวเองด้วยนะคะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
9: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
10: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาท ง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
1: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
11: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
4: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงม
12: ือกล้ากล้าออกจากพื้นที่ปลอดภัยก็ไม่มีวันเจอสิ่งใหม
13: ่ EFM on tour
4: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake MR Sun ทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดจ็อบไทยหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
14: ทุ

0: นี่คือมิสคอลนะคะคุณมูดไม่แน่ใจว่าเพลงนี้จะถูกเล่นขึ้นมาด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าแน่นอนแหละแล้วก็ไม่รู้ว่าเพลงไหนบ้านของ Full Step กับ Bogey Lion นะคะที่น้องๆมหาวิทยาลัยรังสิตจะได้ฟังกันนะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าฝนจะตกน้ำจะขึ้นแค่ไหนเราก็ยังไปหาคุณ EFM On Tour เราไปเจอกันกับ Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปราปริก้าคอนเน่โปปาก่อน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
1: EFM on tour
2: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: โปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ลูลูลูลูลูใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
4: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
3: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
5: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ก It's not just a cookie It's Denmark
7: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
8: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
9: EMM on Tour พร้อม

0: FM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อายอก
1: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เรียกได้ว่านะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับใครที่กำลังอยู่บนท้องถนนนะคะถ้าคุณขับรถเองนะคะก็เอาใจช่วยให้รถที่ติดอยู่มันขยับตัวบ้างนะคะหรือถ้านั่งอยู่แล้วอึดอัดปวดท้องก็ขอให้ข่มใจให้ได้ส่วนคนที่จะต้องใช้เรือนะคะแสนแสบเนี่ยเขาบอกว่าน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เรือโดยสารตอนนี้งดใช่ไหมต้องหาทางกลับกันให้ดีๆนะคะวางแผนการเดินทางของคุณอาจจะไม่ได้ง่ายนักค่ะคุณผู้ฟังและที่สำคัญในขณะที่คุณเดินทางกลับบ้านก็อาจจะพบเจอกับน้ำที่ท่วมนิดหน่อยเพราะฉะนั้นนะคะโรคภัยไข้เจ็บที่มันมาจากน้ำที่มันติดมาโรคนู่นนี่มือเท้าอะไรอย่างเงี้ยฉี่หนูอันนี้ก็ต้องระวังนะคะรวมไปถึงเรื่องของระบบหายใจด้วยนะคะอย่างที่เราคุยกันค่ะรีบกลับบ้านอาบน้ำสระผมเป่าผมนะคะให้เรียบร้อยอย่าปล่อยให้แห้งเองเพื่อให้อุณหภูมิมันปรับให้ดีด้วยแล้วก็ไม่เกิดเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในวันนี้ค่ะถ้าคุณจะต้องเดินทางก็ขอให้คุณไม่เจอคนที่ใจร้ายกับคุณและไม่เจอสถานการณ์ที่ทำให้คุณต้องลำบากมากไปกว่านี้วันนี้ถ้าใครจะกลับบ้านไปไหว้พระจันทร์ก็ขอใหเล็งทิศของพระจันทร์ให้ถูกเพราะตอนนี้แค่พระอาทิตย์เรายังหาไม่เจอเลยนะคะ5โมงเย็นกับอีก41นาทีลาคุณผู้ฟังเอาไว้ตรงนี้นะคะสำหรับใครที่อยากฟังพอสคุณแหนมรณเดช No One Else นะคะรวมถึงไม่อยากทำให้ลำบากใจในเวอร์ชั่นของ The White Haircut ฟังส่งท้ายไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะ
5: EFM DJ Playlist by
4: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ากไว้เอกสารกำกับสลิปทันก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.
1: 1558 A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยที่เก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าพลังใจที่มาจากภายใน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
8: Number 6

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: ดีเจดาวค่ะ
3: สวัสดีรอบ2นะคะวันนี้6โมงถึง3ทุ่มอยู่กับดีเจแนนรัชดานะคะวันนี้มาแทนดาว1วันอยู่เป็นเพื่อนในบรรยากาศครึ้มๆแบบนี้ที่มันครึ้มต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้นันได้ดูข่าวมีหลายพื้นที่น่าเป็นห่วงมากๆนะคะถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยก็จริงๆบางนาเป็นอีกพื้นที่นึงที่ตอนนี้นอกจากน้ํามันจะเริ่มขังเยอะแล้วน้ํามันจะเริ่มเหมือนกับท่วมแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการจราจรที่ปกติเย็นวันศุกร์ก็น่าจะติดอยู่แล้วเนาะบวกกับโอ้โหฝนตกอย่างนี้ไปด้วยเนี่ยหลายคนก็คือติดแงกอยู่บนถนนบางนานะคะแล้วก็มอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุอีกเพราะว่ามันมีน้ำขังอะเนาะคุณฟังยังไงก็ระมัดระวังในการเดินทางนะคะส่วนใครที่อยู่ในรถหรือว่าอยู่ขนส่งสาธารณะไหนอยู่ทาง EFM ก็ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆวันนี้อยู่กันจนถึง3ทุ่ม

บางอย่างมันก็ต้านยากนะคะอย่างเช่นเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็เรื่องความรักก็คงเช่นกันถ้ามันจะเกิดขึ้นกับเราแล้วมันก็ต้องเกิดแล้วเนาะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่กำลังมองหางานอยู่ก็มีแพลตฟอร์มดีๆมาแนะนำกันนะคะนั่นก็คือ Job Thai ค่ะแพลตฟอร์มหางานสมัครงานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะมีตำแหน่งงานอัปเดตทุกวันมากกว่า 120,000 อัตรากว่า200อาชีพซึ่งงานครอบคลุมทุกสายอาชีพมีงานจากองค์กรชั้นนำรวมถึงมีฟีเจอร์เด่นที่ตอบโจทย์คนทำงานด้วยนะคะอย่างเช่นการหางานบนแผนที่การหางานตามการเดินทางหรือว่าการหางานด้วยคำที่ต้องการค้นหาผ่านคีย์เวิร์ดเซิร์ชนั่นเองนะคะสำหรับคนที่กำลังหางานนะสามารถฝากประวัติกับ Job Thai ได้เลยเพราะถึงเราจะยังไม่ได้ส่งใบสมัครแต่ก็มีโอกาสได้งานจากองค์กรต่างๆที่จะเข้ามาค้นประวัติของคุณได้นะคะนอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ที่เป็นสาระน่ารู้เคล็ดลับการทำงานการหางานการสมัครงานแล้วก็เรื่องราวสนุกๆที่คนทำงานไม่ควรพลาดนะคะ Job Thai มัดรวมมาให้แล้วติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียของ Job Thai Job Thai หาคนตรงงานหางานตรงใจได้ที่ www.jobthai.com ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่ดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซิโนไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วที่มีแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกา
2: สน้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟชิฟเฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซิโนไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเคี่ยวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
5: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
6: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
8: กินน้องสปูน
5: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
6: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
8: กินน้อง

0: ขอบคุณที่ให้ EFM 94ได้อยู่เป็นเพื่อนระหว่างวันของคุณตลอดทั้งสัปดาห์นะครับ
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและชวนแฟนชวนพ่อแม่มาดูหนังไทยชวนคนไทยดูหนังไทย
4: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะนิวรีลีสในช่วงเย็นวันศุกร์นี้นะคะเป็นของน้องเชอแตมจากค่าย411 Music นั่นเองก็มากับเพลงช้าๆบรรยากาศเศร้าๆนะคะของคู่รักที่กำลังอาจจะเจอกับช่วงเวลาของความสัมพันธ์ที่มันเริ่มไม่เหมือนเดิมจากสิ่งที่มันเคยชัดเจนกลายเป็นค่อยๆจืดจางลงไปนะคะจนอีกฝ่ายก็พยายามพูดความจริงว่าเรื่องของเรามันอาจจะกำลังจบลงอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของ MV เพลงนี้ด้วยนะคะพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับการยื้อความสัมพันธ์ไว้ทั้งที่จริงๆแล้วลึกๆก็รู้ว่าความรักมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเปรียบเหมือนการกดอันเซนข้อความบางอย่างที่ไม่อยากให้ถูกส่งออกไปเพราะว่าทันทีที่ข้อความมันถูกส่งออกไปแล้วความจริงมันย้อนกลับมาไม่ได้นะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยได้เจนัสจาก Triple V มาฟีเจอริ่งด้วยนะคะกับซิงเกิลนี้อันเซนเก็บไว้เชอร์แตมฟีเจอริ่งเจนัส Triple V ค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและชวนพ่อแม่ชวนทุกคนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมคืนนี้ดูหนังป่ะ
1: ดูดิชวนแฟนยัง
0: ชวนแล้ว
1: แล้วเพื่อนอะ
0: ส่งแชทไปแล้ว
1: พ่อแม่ล่ะ
0: เดี๋ยวโทรชวน
1: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
0: คืนนี้ดูหนังป่ะ
1: ดูดิชวนแฟนยัง
0: ชวนแล
1: ้
0: ว
1: แล้วเพื่อนอะ
0: ส่งแชทไปแล้ว
1: พ่อแม่ล่ะ
0: เดี๋ยวโทรชวน
1: แฟนก็ชวนเพื่อนก็ชวนพ่อแม่ก็ชวนแล้วอย่าลืมชวนคนไทยดูหนังไทยนะครับโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB 1 2
4: 3 go Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
3: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
4: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
5: มแฉข่าวเช้า
6: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
7: มสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
8: คานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
9: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
10: EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
12: FM on tour
13: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
11: อายก
13: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
16: EFM Playlist of the Week
17: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
18: Number 16

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: เมื่อคืนนะคะพี่ดาราสองคนก็มาใน EFM Fandom Live ของเราอู๋ๆแล้วก็เซฟนั่นเองนะคะมีภารกิจการเป็นดารา101มาให้ทั้งสองคนได้ลองทำกันด้วยนะคะมีโจทย์ประมาณ3โจทย์ใหญ่ๆซึ่งมันก็จะมีจุ๊บ10อย่างเนาะให้น้องได้ทำกันจุ๊บแมวจุ๊บหมาจุ๊บอะไรต่างๆว่าไปนะคะแล้วก็ได้ถือกำเนิด1จุ๊บเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็คือจุ๊บอู๋ๆเซฟแต่ว่าน้องทำท่าอะไรที่จะเป็นจุ๊บของทั้งสองคนนี้ก็ย้อนหลังกันได้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าเจอกับสายลับแล้วก็พลนะในวันที่1ตุลาคมพอดีเลยนะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะตอนนี้ต้องยอมรับว่าหลากหลายข่าวมากเลยนะคะที่มันเข้ามาที่เราเลื่อนฟีดดูเนี่ยก็รวมๆแล้วน่าจะสรุปได้เป็นคำคำเดียวว่าสาหัสนะคะสาหัสจริงๆผู้ฟังอย่างช่วงเวลาประมาณสัก5โมงกว่าๆมันก็มีเหตุขัดข้องที่ BTS ด้วยใช่ไหมคะแต่เห็นว่าตอนนี้ก็กลับสู่สภาวะปกติแล้วแล้วก็ด้านผู้ว่ากทม.นะคะคุณชัชชาติเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์ว่าคืนนี้ถ้ามันไม่มีฝนตกหนักซ้ำเนี่ยกทม.ก็จะเร่งสูบน้ำทำให้ระดับน้ำในคลองมันลดลงซึ่งก็จะช่วยให้น้ำท่วมขังมันไหลระบายลงคลองได้นะคะแล้วก็กำชับให้มีการจัดเก็บขยะที่อุดตันท่อตลอดคืนด้วยซึ่งก็ต้องบอกว่านอกจากพี่ๆไรเดอร์ที่เราก็ยังเห็นเขาทำงานอย่างมาคอมเมนต์วันนี้นะใครที่สั่งอาหารพี่ๆเขาก็ยังส่งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอาชีพก็คือเนี่ยแหละคนที่ต้องเก็บขยะนะเพื่อที่จะทำให้มันไม่เกิดการอุดตันท่อนะคะก็ส่งกำลังใจนอกจากส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยที่อาจจะยังอยู่บนท้องถนนนะคะอาจจะยังติดอยู่ในการจราจรที่มันหนักหนาสาหัสจริงๆวันนี้นะคะก็อาชีพเหล่านี้แหละที่เราต้องส่งกำลังใจให้พี่ๆเขาเหมือนกัน

ช่วงนี้นะคะมีหนึ่งเรื่องราวดีๆมาแนะนำคุณฟังกันนะคะอาหารแมวมีโอโกอาหารแมวเกรดพรีเมียมที่ตอบโจทย์ความต้องการของน้องแมวที่ถูกพัฒนาอย่างใส่ใจจากทีมสัตวแพทย์นะคะแล้วก็ตอบโจทย์ครบถ้วนด้วยคุณค่าทางโภชนาการกับสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวทั้ง4สูตรเลยที่มาพร้อมกับลุคใหม่แต่ว่าสูตรข้างในยังเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรแมวเลี้ยงในบ้านที่ช่วยลดกลิ่นมูลของน้องแมวมีสูตรแมวเปอร์เซียสำหรับแมวเปอร์เซียแล้วก็แมวขนยาวนะคะสูตรฟิตแอนด์เฟิร์มสำหรับแมวทำหมันอ้วนง่ายกิจกรรมน้อยแล้วก็สูตรลูกแมวสำหรับแมวอายุ 1-12 เดือนนะคะนอกจากนี้ยังมีอาหารสูตรเกรนฟรีมีโอโกเซเลคชั่นและมีโอโกแคร์เพื่อการดูแลเจ้าเหมียวอย่างตรงจุดมีโอโกลูกใหม่มีวางขายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น 7-11 Lotus Big C หรือ CJ Express และ Pet Shop ใกล้บ้านติดตามรายละเอียดกิจกรรมแล้วก็ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ทาง Facebook IG TikTok X ของมีโอโกนะคะส่วนตอนนี้ยังพอมีเวลาอีกสัก2เพลงนะคะก่อนจะส่งทางวิทยุไปฟังข่าวกันแต่ว่าทางออนไลน์เรายังอยู่กันยาวๆมีเพลงเพียบเลยนะคะรอคุณผู้ฟังอยู่ด้วย

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: สารพันเรื่องราว
5: ในเคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้ศุกร์ที่25 กันยายน 2569นะคะอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเราเจอกันทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณรับฟังได้ทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กของสถานีสนามเป้านะคะหลังจบรายการก็อีกช่องทางนึงนะคะฟังทางพอดคาสต์ของ News เคาะข่าวค่ำค่ะวันนี้มีเรื่องของน้ำในพื้นที่ต่างๆนะคะสถานการณ์น้ำโอ้น้ำท่วมหนักมากฝนก็ตกไม่หยุดเลยกรมชลประทานยังคงระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาส่วนกระทรวงเกษตรค่ะก็ยังยืนยันว่าน้ำจะไม่ท่วมหนักเท่ากับปี54นะคะแล้วก็วันนี้มีเหตุการณ์ที่ชายคุ้มคลั่งยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ด้วยสุดท้ายก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองที่บ้านเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวพร้อมๆกันค่ะ
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: ซูฟ้าหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้เอาข่าวค่ำวันนี้นะคะเราเริ่มกันที่เรื่องของฟ้าฝนเลยเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่แถวไหนกันบ้างถึงบ้านกันแล้วหรือยังฝนตกตั้งแต่กลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนนี้คือบางคนบอกว่ามันก็คือฝนตกแช่เนี่ยแหละก็ต้องรอดูซิว่าจะวนไปถึงช่วงตีสองหรือเปล่าถ้าไปถึงช่วงตีสองนี่เท่ากับว่าตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะก็ทำให้พื้นที่ในกทม.มีน้ำท่วมขังหลายจุดพัทยารังสิตนะคะตอนนี้ก็ประกาศขึ้นธงแดงแล้วเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงไปดูแต่ละพื้นที่กันเราเริ่มกันที่ประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนมีการเตือนต่อเนื่องล่าสุดเป็นประกาศฉบับที่9แล้วค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่20

ำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทำน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ขณะที่รายงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นนะคะหลายๆเขตก็มีการประกาศเตือนเรื่องน้ำท่วมขังบนผิวทางแล้วบางจุดสูงถึงขอบทางเท้าเลยผู้ใช้ถนนใช้รถก็ลำบากกันมากเลยนะคะอย่างในกทม.เนี่ยก็จะมีแถวลาดพร้าวบางกะปิบางนาก็หนักแจ้งวัฒนะเนี่ยโอ้หนักมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็ยาวมาตอนนี้ก็ค่ำๆแล้วบางคนยังติดอยู่บนถนนอยู่เลยไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆฟังข่าวฟังสถานการณ์กันไปนะคะ อย่างล่าสุดเนี่ยมีภาพเด็กๆ เขาลุยน้ำกันหน้าโรงเรียนด้วยนะสำนักงานเขตสายไหมโยธานะคะก็เร่งระบายน้ำกันอยู่เครื่องสูบน้ำนี่ก็ต้องเดินเครื่องเต็มระบบเลยค่ะส่วนพื้นที่จตุจักรบริเวณถนนพหลโยธินหน้ารถไฟฟ้า BTS มอเกษตรโอ้จุดนี้ก็น้ำท่วมบนผิวทางจราจรแล้วก็ขึ้นมาถึงทางเท้าประมาณ 15-20 เซนติเมตรคลองสามวานะคะมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำสูงในพื้นที่ลุ่มต่ำบ้านที่อยู่ริมคลองแล้วก็จุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดน้ำเอ่อล้นได้ส่วนในพื้นที่กทม.วันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเมื่อช่วงบ่ายก็แถลงไปรอบหนึ่งรับมือกับฝนถล่มกทม.กทม.เนี่ยที่จะโดนหนักๆ หน่อยก็คือฝั่งตะวันออกของกทม.นะคะมีฝนสะสมสูงถึง133มิลลิเมตรเลยแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยท่านผู้ว่าก็ไปดูเส้นทางของฝนเนี่ยแถวบางนาด้วยวันนี้ผู้ว่าชัดชาติแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ของกทม.โซนตะวันออกก็คือมีนบุรีลาดกระบังคลองสามวาและสายไหมบอกว่ามีฝนสะสมสูงถึง133มิลลิเมตรส่งผลให้มวลน้ำไหลลงสู่คลองสายหลักคลองแสนแสบแสนแสบนี่คลองล้นตั้งแต่ช่วงสายๆอ่ะล้นแล้วก็ออกมาถนนลาดพร้าวด้วยคลองประเวศบุรีรมระดับน้ำเข้าขั้นวิกฤตนะคะแม้ว่าน้ำในคลองจะสูงแต่ว่าถนนสายหลักก็จะบอกว่าไม่มีปัญหาก็ไม่เชิงนะก็มีน้ำท่วมขังในซอยย่อยถนนเชื่อมคลองเท่านั้นเนื่องจากระบบระบายน้ำและการลอกท่อมีประสิทธิภาพดีขึ้นส่วนการแก้ไขปัญหาของกทม.เร่งเดินเครื่องสูบน้ำฝั่งพระนครเต็มกำลัง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีควบคู่กับการใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนและสถานีสูบน้ำบางอ้อก็จะดึงน้ำจากโซนสุขุมวิทบางนาระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะส่วนข้อสงสัยเรื่องการผันน้ำไปที่8ริ้วฉะเชิงเทราจะทำได้หรือเปล่านักข่าวก็ถามท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าบอกว่าทำไม่ได้นะคะเพราะว่าสภาพพื้นที่คือติดกับคลองกรมชลประทานแล้วก็พื้นที่ข้างเคียงก็มีฝนตกหนักเหมือนกันดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการน้ำก็คือจะต้องทำงานร่วมกันค่ะแต่ว่าทางกทม.ก็เตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ริมคลองฝั่งตะวันออกให้ยกของขึ้นที่สูงเฝ้าระวังสถานการณ์ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เลยก็คาดว่าหลังวันที่27กันยายนสถานการณ์จะค่อยๆเริ่มคลี่คลายอ่ะนี่ก็เป็นภาพรวมในพื้นที่ของกทม.นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมอยู่แถวไหนก็คอมเมนต์ผ่านเพจของเราได้ส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะไปใกล้ๆกทม.ปทุมธานีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ค่ะขึ้นธงแดงแล้วเพราะว่าระดับน้ำอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วนะคะในคลองรังสิตเวลาประมาณเกือบ16นาฬิกาอยู่ที่เมตร80ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสุดก็ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามข้อสั่งการค่ะทางเทศบาลนครรังสิตร่วมกับภาคีเครือข่ายประสานรับมือเตรียมความพร้อม5จุดเป็นสถานที่จอดรถนะคะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ทางเทศบาลเนี่ยเขาเตรียมกระสอบทรายเอาไว้ให้เราด้วยนะคะถ้าเกิดใครที่ต้องการกระสอบทรายไปกันน้ำท่วมที่บ้านเนี่ยก็สามารถไปรับได้นะคะในจุดที่เทศบาลกำหนดเอาไว้นะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องฟังข่าวเมื่อช่วงเย็นเนี่ยทางผู้บริหารบอกว่าก็ต้องจับตาดูว่าถ้าฝนตกไม่หยุดเนี่ยแสดงว่าจะมีลักษณะตกที่คล้ายกับการตกแบบเรนบอมแล้วนะคะก็เดี๋ยวติดตามประกาศกันอย่างใกล้ชิดส่วนอยุธยา
อยุธยานี่ท่วม

0: มาหลายวันแล้วน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำตอนนี้ทั้งหมด6อำเภอแล้วนะคะ78ตำบล368หมู่บ้าน14ชุมชนคืออำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอบางไทรอำเภอพระนครอำเภอบางปะอิน1474ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำในเขื่อนให้สอดคล้องกันตอนนี้ยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นสถานการณ์ในวันนี้จากที่ผู้สื่อข่าวสังเกตการนะคะอย่างที่วัดกษัตราธิราชวรวิหารที่ตำบลบ้านป้อมค่ะวัดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วรายงานบอกว่ากระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงด้วยอีกสัก30เซนติเมตรจะถึงตลิ่งแล้วนะคะชั้นนอกของวัดวัดที่นี่มีพระสงฆ์มีสามเณรที่จำวัดอยู่30รูปค่ะแต่ว่าตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารนะคะเข้าไปช่วยติดตั้งแนวบังเกอร์เพื่อป้องกันน้ำท่วมคือเขาจะทำเป็นแบบน็อกดาวน์เลยอยู่พื้นที่ชั้นในของวัดความสูงเกือบ2เมตรป้องกันน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาในพื้นที่สำคัญที่อยู่ในวัดแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในระยะต่อไปด้วยสระบุรีค่ะมีประกาศอุทยานแห่งชาติน้ำตก7สาวน้อยปิดการท่องเที่ยวชั่วคราวนะคะคือชั้นที่1ถึง7รวมไปถึงน้ำตกเกาะสีชังด้วยเนื่องจากฝนตกหนักทำให้ลำน้ำในห้วยมวกเหล็กมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นไหลหลากรุนแรงอาจจะเป็นอันตรายต่อการท่องเที่ยวได้ก็ตั้งแต่วันที่25ถึง27กันยายนนี้เป็นเวลา3วันนะคะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีค่ะมีเหตุดินโคลนถล่มทับกุฏิสำนักสงฆ์หุบบอนหวานมีพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บหลายรูปเลยแล้วก็มีพระสงฆ์ที่มรณภาพ1รูปด้วยนะคะโอ้ที่แก่งหางแมวก็หนักหน่วงมากๆเลยส่วนกรมชลประทานค่ะตอนนี้มีการติดตามฝนอย่างใกล้ชิดนะคะรวมถึงเรื่องแนวทางการบริหารจัดการน้ำด้วยวันนี้คุณวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าได้ติดตามประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำที่มาจากพื้นที่ตอนบนปรับแผนการจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรองรับปริมาณน้ำหลากและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่การเกษตรกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาต่อเนื่องพร้อมกับบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมนะคะสถานีวัดน้ำ C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีน้ำที่มาจากแม่น้ำสะแกกรังรวมถึงปริมาณน้ำที่มาจากลำน้ำสาขาต่างๆทำให้น้ำที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีอยู่ประมาณ 2,261 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีดังนั้นทางกรมชลก็จะระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกคือ2ข้างเลย511ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นก็จะระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะคะซึ่งมันจะเป็นทางที่ลงไปอยุธยานั่นแหละอยู่ที่1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางกรมชลยังคงบริหารการระบายน้ำโดยจะดูจากปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ดูสถานการณ์ฝนดูศักยภาพของระบบชลประทานเป็นสำคัญนะคะปัจจุบันยังคงควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตามกรอบที่ได้ขออนุญาตคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้การระบายน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์ลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนพื้นที่ลุ่มต่ำให้ได้มากที่สุดก็อย่างที่รายงานท่านผู้ชมไปว่ายังคงเอาไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะว่าคนอยุธยานี่เขาถามกันหนักมากเลยว่ากรมชลระบายน้ำยังไงเนี่ยก่อนหน้านี้ปล่อยมา500แล้วจู่ๆก็กระโดดขึ้นไปเป็น 1,500 ไปเป็น 2,000 นะคะอ่ะก็ยืนยันนะคะว่าตอนนี้คงระดับการระบายน้ำเอาไว้ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนกระทรวงเกษตรออกมายืนยันเรื่องปรากฏการณ์เรนบอมค่ะตอนนี้หลายคนก็คาดการณ์กันไปนะหรือเพจดังเนี่ยทีลมฟ้าอากาศเนี่ยที่เขาก็คือประเมินบอกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดมหาอุทกภัยใหญ่นะคะซึ่งหน่วยงานของภาครัฐเนี่ยออกมาโต้แล้วว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนค่ะเรนบอมก็ยังไม่รุนแรงเท่ากับอุทกภัยในปี54ด้วยดังนั้นก็ยังเร่งผันน้ำลดการระบายน้ำจากเขื่อนหลักตอนบนสกัดน้ำเหนือไม่ให้เข้าพื้นที่กรุงเทพแล้วก็สำรวจความเสียหายนะคะส่วนการเตรียมความพร้อมเครื่องจักร กำลังจากเจ้าหน้าที่ปภ.ประสาน70จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะคะศูนย์ปภ.เขตให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เปิดวอร์รูมส่วนกลางเพื่อติดตามเหตุการณ์ประสานการปฏิบัติงานกับพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: เบลสิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ข้อข่าวค่ำเบรกนี้นะคะเราดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันหน่อยภารกิจของนายกรัฐมนตรีตอนนี้นายกยังอยู่ที่นิวยอร์กนะคะที่สหรัฐก็ได้พบกับเลขาสหประชาชาติด้วยค่ะก็คือคุณอันโตนิโอกูเตเรสนะคะเลขาธิการ UNในโอกาสเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะวันนี้นายกได้กล่าวอภิปรายทั่วไปประเด็นหลักๆเลยก็คือเรื่องการฟื้นฟูความเชื่อมั่นต่อระบบพหุภาคีนะคะท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะนายกก็บอกว่าเราเปิดโอกาสให้ทุกประเทศมีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงส่วนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไทยจะใช้จุดแข็งด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารขณะที่หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็มีส่วนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพราคาที่เข้าถึงได้เดินหน้าเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานแล้วก็ยืนยันพูดถึงการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาด้วยนะคะยืนยันว่าเราจะแก้ปัญหาผ่านการเจรจาทวิภาคีและความไว้วางใจนายกยังได้หารือกับผู้นำต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมด้วยค่ะก็เป็นการแสวงหาความร่วมมือร่วมกันขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนการเดินทางนะคะนอกจากนี้อีกภารกิจสำคัญค่ะก็วันเดียวกันเลยคือการเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผู้ลงทุนระหว่างไทยกับสหรัฐเพื่อเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนให้กับบริษัทจดทะเบียนไทยเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วโลกเข้าถึงการลงทุนในประเทศไทยได้มากขึ้นแล้วก็ไปทำพิธีลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์นะคะ opening bell ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กด้วยซึ่งคุณอนุทินถือเป็นนายกไทยคนที่3ที่เข้าร่วมพิธีนี้นะคะระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นิวยอร์กค่ะท่านนายกก็ได้มีโอกาสพบกับภาคเอกชนบริษัทข้ามชาติกองทุนชั้นนำหลายรายนะคะที่เขาก็มีความเชื่อมั่นแล้วก็อยากจะมาลงทุนที่ประเทศไทยนะคะพอหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่นิวยอร์กแล้วท่านนายกก็ต้องเดินทางต่อไปที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรต่อไปค่ะเราสลับมาที่คดีหัวสวกันบ้างนะคะแม้ว่ากกต.จะมีมติสั่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไปแล้วก็ยังมีประเด็นที่กลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับมติของกกต.ก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อเนื่องวันนี้คุณสนธิลิ้มทองกุลมาตามนัดเลยนะคะคุณสนธิอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีอาจารย์พันเทพอาจารย์ปันเทพพัวพงพันมีคุณนิติธรล้ำเหลือทนายนกขาวคุณพิชิตชัยมงคลนะคะก็จัดกิจกรรมรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาไปที่กกต.ค่ะไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งขอให้ตรวจสอบกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาคุณสนธิบอกว่าการมายื่นหนังสือในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่าเราไม่เห็นด้วยกับการชี้มูลของกกต.เพราะมองว่าความขัดแย้งระหว่างกกต.เสียงข้างมากจำนวน5เสียงกับกกต.เสียงข้างน้อย2เสียง4เสียงเป็นกกต.ที่ได้รับเลือกมาจากสว.ก็ทำให้ความเห็นของกกต.ไม่มีความน่าเชื่อถือขณะเดียวกันประธานกกต.ก็ดูมีพิรุธเนื่องจากไม่ยอมใช้กฎหมายมาตรา62ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ก็เขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครจะกระทำการทุจริตให้กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งและสิทธิ์การรับสมัครวันนี้เครือข่ายของคุณสนธินะคะก็เลยเดินทางมายื่นหนังสือเพราะว่าอยากจะสร้างแรงกระเพื่อมเผยแพร่ข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้เห็นว่าองค์กรอิสระไม่มีความยุติธรรมไม่มีศีลธรรมไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ถูกครอบงำด้วยพรรคการเมืองสีน้ำเงินถ้าการเมืองยังเป็นแบบนี้ต่อไปพรรคภูมิใจไทยจะยึดครององค์กรอิสระนี่กล่าวหาพรรคภูมิใจไทยด้วยนะแล้วก็ฟอกขาวได้ทุกคดีอยากทวงคืนหลักนิติรัฐนิติธรรมกลับคืนมาให้องค์กรอิสระทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีความกล้าหาญคุณสนธิบอกว่าถ้าเกิดเรามองสถานการณ์วันที่28กันยายนนะคะซึ่งจะมีความเคลื่อนไหวสำคัญก็คือศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยก รณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้งคุณสนธิก็บอกว่าถ้าจะให้วิเคราะห์นะว่าแนวทางจะออกมาเป็นทางไหนนะคะก็ไม่กล้าเดาแต่ก็ไม่ไว้ใจนะเมื่อถามว่าหลังจากนี้มีโอกาสจะยกระดับการชุมนุมทางการเมืองไหมคุณสนธิก็บอกว่าเราไม่ต้องการล้มเขานะแต่เราต้องการให้ความรู้ประชาชนที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรมนิติรัฐการทุจริตคอร์รัปชันเดี๋ยวจะเดินสายไปที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะจากนั้นทนายนกเขาก็อ่านแถลงการ12ข้อก่อนจะมอบให้ตัวแทน5คนไปยื่นหนังสือถึงพันตำรวจตรีณัฐวัฒน์เสงี่ยมศักดิ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อไปค่ะนอกเหนือจากเครือข่ายของคุณสนธินะคะก็พรรคประชาชนวันนี้ก็มาตามนัดนะที่สุดแล้วก็ไปยื่นหนังสือถึงปปช.เรียบร้อยแล้วนะคะขอให้ไต่สวนกกต.7คนปมเรื่องสว.เนี่ยล่ะค่ะที่มีพฤติการที่น่าจะต้องมีการตรวจสอบก่อนการลงมตินำโดยคุณเท้งณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนไปยื่นคำร้องถึงปปช.ขอให้ตั้งคณะไต่สวนกกต.7คนระบุว่าคำร้องไม่ได้มุ่งตรวจสอบเฉพาะมติของกกต.แต่ต้องการให้ตรวจสอบพฤติการก่อนจะมีการลงมติการออกระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติต่างๆซึ่งพรรคประชาชนเห็นว่าอาจจะเป็นการเอื้อให้เกิดการทุจริตในการเลือกสว.พรรคได้นำข้อมูลการตรวจสอบของส.ส.พรรคประชาชนนะคะมีภาคประชาชนข้อมูลพยานบุคคลที่ถูกนำมาเปิดต่อสาธารณะไปก่อนหน้านี้แล้วนำมาประกอบคำร้องแล้วก็เห็นว่าพฤติการต่างๆเชื่อมโยงกันเป็นกระบวนการก็เอามาให้ปปช.ตรวจสอบอย่างเป็นทางการส่วนกรณีที่ไปยื่นร้องกกต.7คนทั้งที่5ต่อ2เสียงอันนี้คือมติของกกต.นะคุณเทงก็บอกว่าคือเราไม่ทราบไงว่ากกต.รายบุคคลเนี่ยท่านแต่ละท่านมีความเห็นออกเสียงอย่างไรในทุกประเด็นก็ไม่ควรจะตัดสินล่วงหน้าว่าใครผิดหรือถูกดังนั้นควรจะให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการรวบรวมหลักฐานแล้วก็พิจารณาต่อไปจะดีกว่านะคะแล้วก็ยอมรับว่าหากดำเนินการผ่านปปช.อาจต้องใช้เวลาแต่พรรคก็จะใช้ทุกช่องทางตามกฎหมายเพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของกกต.ขณะที่ผู้สมัครสว.หรือผู้เสียหายโดยตรงยังสามารถไปยื่นเรื่องต่อศาลได้คุณเท้งบอกว่าทางพรรคก็พร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้านข้อมูลและพยานหลักฐานด้วยค่ะอ่ะก็ถามต่อเนื่องกันไปเลยแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยจะยื่นเมื่อไหร่วันนี้คุณเท้งก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้หารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านถือว่ามีความคืบหน้าอยู่แล้วพรรคร่วมฝ่ายค้านนี่ไม่รวมกล้าทำแล้วนะกล้าทำเขาออกจากวิปฝ่ายค้านไปแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสรุปกรอบยัตติโดยนำเนื้อหาจากทุกพรรคมารวบรวมก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการลงนามแล้วก็ประเมินว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเข้าสู่สภาได้ในช่วงเดือนตุลาคมส่วนการเปิดรับข้อมูลจากประชาชนนะคะคุณเทงก็บอกว่าพรรคมีข้อมูลที่มีน้ำหนักเพียงพออยู่แล้วแต่ก็ยังคงเปิดช่องทางการรับข้อมูลเพิ่มเติมโดยเฉพาะข้อมูลเชิงลึกจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งการประมูลโครงการรัฐล็อกสเปคเพื่อประโยชน์ให้กับบางบริษัทรวมถึงปัญหาในระบบราชการการแต่งตั้งโยกย้ายการทุจริตสอบท้องถิ่นนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะส่วนรายชื่อรัฐมนตรีนี่จะอภิปรายใครบ้างจะนายกคนเดียวไหมเหมือนกับตอนเพื่อไทยนะที่ก็อภิปรายมีนายกโดนคนเดียวนะคะคุณเองก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเผยให้ทราบพร้อมกันในวันที่ยื่นยัตติต้องการอภิปรายให้เห็นถึงสิ่งที่พรรคเรียกว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะพรรคการเมืองแต่รวมไปถึงองค์กรอิสระกลุ่มทุนที่เกี่ยวข้องด้วยและทางพรรคก็เตรียมเสนอแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญควบคู่กันนะคะก็เห็นว่าการเดินหน้าเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเลือกสว.รวมไปถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกกต.นักการเมืองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาและเปิดทางไปสู่การปฏิรูปองค์กรอิสระให้มีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นจากการเมืองเราไปดูเหตุการณ์ที่หลายคนก็ตกใจนะตอนแรกมีแจ้งว่าไฟไหม้แถวบ้านจรัญสนิทวงศ์นะคะปรากฏว่าก็มาทราบว่าคนที่เผาเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ถึงขั้นขู่จะยิงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอ่ะที่ต้องเข้าไปช่วยดับไฟด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายๆนะคะในซอยจรัสลาบ เขตบางพลัดผู้ชายคนนี้เขามีอาการคุ้มคลั่งแล้วเขาก็วางเพลิงเผาบ้านตัวเองค่ะไฟก็ไหม้เร็วมากเลยชาวบ้านที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเข้ามาที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่เข้ามาในพื้นที่ผู้ก่อเหตุก็ใช้อาวุธปืนยิงสวนออกมาเป็นระยะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต้องหาที่หลบซ่อนตัวเพื่อความปลอดภัยการดับเพลิงการคุมตัวผู้ก่อเหตุนี่ลำบากมากเลยค่ะก็ต้องอพยพคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะทีนี้หลังจากเหตุการณ์สงบนะคะก็คือดับไฟได้แล้วเข้าไปตรวจสอบภายในบ้านมีผู้เสียชีวิต1รายก็เป็นผู้ก่อเหตุนี่แหละคือสุดท้ายเนี่ยเขาปลิดชีพตัวเองนะคะอยู่ในบ้านที่ชั้น2นะพอเข้าไปเนี่ยก็มันมีร่องรอยการทำร้ายตัวเองแล้วที่เจ้าหน้าที่เนี่ยคือตกตะลึงกันเลยคือในบ้านเหมือนเป็นคลังแสงอาวุธสงครามอ่ะไปเจอปืนกลหนัก M60 2กระบอกปืนพกสั้นแรงสูงดีเซิร์ตมันเป็นรุ่นปืนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวฝนอาจจะอ่านผิดก็มีวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดอีกซุกซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็มี EOD เข้าไปเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะเข้าไปตรวจสอบด้านในขณะที่พลตรีสมานซึ่งท่านเป็นอดีตข้าราชการเกษียณเป็นพ่อของผู้เสียชีวิตนะคะก็มาที่เกิดเหตุค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่จากกรมบังคับคดีเอาหมายศาลเนี่ยมาแปะไว้ที่หน้าบ้านทำให้ครอบครัวต้องแยกย้ายกันอยู่ส่วนสาเหตุเนี่ยคุณพ่อบอกว่ามารู้ภายหลังว่าลูกสาวเอาบ้านหลังเนี้ยไปฝากขายในมูลค่า50 ล้านบาทเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะจนเรื่องเนี่ยไปถึงศาลแล้วศาลก็เลยเอามาแปะที่บ้านส่วนสาเหตุที่เกิดการคุ้มคลั่งคุณพ่อบอกก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าลูกชายก็ไม่ได้มีอาการป่วยเป็นจิตเวชหรือว่าติดยาเสพติดหรือว่ากินเหล้าด้วยนะคะส่วนอาวุธปืนสงครามระเบิดเนี่ยคุณพ่อก็ยืนยันว่าไม่ใช่ของตัวเองแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลูกชายไปเอามาจากที่ไหนโอ้ก็น่ากลัวมากเลยนะคะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเฟิร์นอัปเดตนิดนึงพอมีเวลาสั้นๆนะกรณีเหตุการณ์รถจักรสับเปลี่ยนชนริ้วขบวนรถนะคะย่านพหลโยธินค่ะการรถไฟก็ชี้แจงล่าสุดนะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากเกิดเหตุก็เข้าไปตรวจสอบแล้วเกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการทางไกลยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินรถนะคะความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอ่ะก็เดี๋ยวคงจะไปตรวจสอบรายละเอียดกันเฉยๆว่าจะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอย่างไรหมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland วันนี้เวลา 13:17 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เรื่อง Alice in Wonderland ซึ่งเป็นการแสดงในโครงการเพื่อเยาวชนหรือ Student Outreach Program ในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโอกาสให้นางนิงธิราโสพลพนิชภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรนางสาวราศีนาอูเบอรอยบาจาร์ดกรรมการผู้จัดการกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อเยาวชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติเรื่อง Alice in Wonderland หรือ Alice ในดินแดนมหัศจรรย์ซึ่งเป็นวรรณกรรมเยาวชนระดับโลกผลงานของลูอิสแคโรลนักเขียนและนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษที่ถูกนำไปดัดแปลงในรูปแบบต่างๆมากมายโดยการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569จัดแสดงโดยคณะ Wings Show Production จากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในรูปแบบที่ผสมผสานศิลปะการแสดงการเต้นและกายกรรมเข้าด้วยกันโดดเด่นด้วยการผสมผสานศิลปะการละครการออกแบบท่าเต้นและทักษะการแสดงผาดโผนอย่างกลมกลืนมีพลังและเปี่ยมด้วยจินตนาการที่จะนำผู้ชมให้ได้รับประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมหัศจรรย์และแรงบันดาลใจสำหรับโครงการเพื่อเยาวชน Student Outreach Program ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติครบรอบ24ปีของมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพและจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้โดยตรงจากศิลปินชั้นนำที่มาแสดงในงานมหกรรมผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสและการบรรยายทั้งยังมีการจัดรอบแสดงพิเศษสำหรับเยาวชนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงประสบการณ์ทางศิลปะที่ทรงคุณค่าเปิดมุมมองใหม่ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนและสถาบันการศึกษาต่างๆรวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3หลังจบการแสดงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้ผู้แทนนักแสดงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานช่อดอกไม้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีเพื่อปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะแขนงต่างๆสำหรับสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่มีวิสัยทัศน์และเห็นคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมจากมุมมองที่หลากหลายในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการเข้าชมการแสดงโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กและเยาวชนที่เข้ารับชมการแสดงอย่างความปลื้มปิติแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา2568โดยในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์1รายและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,776 รายในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญรางวัลเกียรตินิยมแก่บัณฑิตที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับ1จำนวน50รายพระราชทานโล่รางวัลศึกษิตแห่งปีที่วลัยลักษณ์แก่บัณฑิตผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีจำนวน3รายพระราชทานโล่กิตติการแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและมหาวิทยาลัยจำนวน3รายพระราชทานเข็มรางวัลจอพอทองคำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แก่อาจารย์ผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นจำนวน3รายและพระราชทานเข็มประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่นแก่ผู้มีผลงานวิชาการดีเด่นจำนวน4รายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากลในฐานะมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลที่เป็นรูปธรรมเชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างชัดเจนโดยได้รับการจัดอันดับที่ได้มาตรฐานในระดับสากลเช่นการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวลำดับที่77ของโลกและอันดับ1ของภาคใต้7ปีซ้อนจาก UI Green Metrics Sustainable University Ranking 2026รวมถึงได้รับรางวัล Outstanding Research Organization Award 2026จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวเป็นปีที่2นอกจากนี้มหาวิทยาลัยร่วมกับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมอร์ด็อกเครือรัฐออสเตรเลียพัฒนานวัตกรรมพอร์ตปลูกหญ้าทะเลพิมพ์3มิติซึ่งผลิตจากพลาสติกชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเนื่องจากหญ้าทะเลเป็นแหล่งอาหารหลักที่สำคัญที่สุดของพยูนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปความสำคัญตอนหนึ่งว่าปริญญาบัตรที่บัณฑิตได้รับในวันนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อแต่ละคนออกไปดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานจะนำความรู้ความสามารถที่ได้รับการศึกษาอบรมมาด้วยดีแล้วนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ตนเองหน่วยงานองค์กรและประเทศชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริตพร้อมทั้งความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมขอให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและร่วมขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืนแต่ละคนก็จะได้รับความสำเร็จที่สูงขึ้นคือความสำเร็จในชีวิตที่ได้ประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์และดำรงตนอยู่ในวิถีแห่งความดีความเจริญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: ันที่25กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:48 น.ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนายฮารันลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือด้วยศาสตร์ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยกีฬาประเภทนี้มีนักกีฬาขี่ม้าจาก9ชาติได้แก่ฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนและอินโดนีเซียเข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมซึ่งนักกีฬาแต่ละชาติจะลงแข่งขันตามลำดับของการจับสลากและเรียงลำดับตามที่แต่ละชาติส่งรายชื่อให้คณะกรรมการการแข่งขันเริ่มลำดับที่1ของทุกชาติและหมุนเวียนการลงแข่งขันทีละลำดับจนครบลำดับสุดท้ายเวลา 12:01 น.ทรงม้าชื่อบูลวาดม้าสวนพระองค์เพศผู้อายุ15ปีลงแข่งขันเป็นลำดับที่2ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่18ของการแข่งขันที่ใช้ระบบ Own Horses คือการใช้ม้าของนักกีฬาเองโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Prix Saint George ที่มีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีท่าพื้นฐานได้แก่การเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขยกหรือแคนเทอร์ในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ collected working medium และ extended แต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ที่ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมส่วนท่าบังคับอธิทราแวร์การวิ่งทางข้างในขณะที่ขาหน้าของม้าอยู่บนเส้น Extended Trot การวิ่งเรียบเตะขาไปสุดก้าว Collected Canter การวิ่งขยกก้าวสั้น Half Pass การให้ม้าวิ่งไขว้ขาไปข้างๆโดยที่ม้ายังก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปอีกมุมหนึ่งของสนามซึ่งเป็นศาสตร์ในศิลปะการบังคับชั้นสูงที่ผู้ขี่ม้าและม้าจะต้องสื่อสารถึงกันอย่างทุกย่างก้าว Half Pirouette การทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจและ flying change การวิ่งขยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางซึ่งจัดเป็นท่าที่ยากที่สุดในแบบทดสอบศิลปะบังคับม้าหรือ dressage เป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่ม้าจะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งม้าและผู้ขี่ม้ารวมทั้งม้าต้องยอมรับในการบังคับของผู้ขี่ม้าโดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ม้าผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ dressage ยังมีนายเฉลิมฌานยศวิริยะพานิชนางสาวชันชนกคาร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติร่วมลงแข่งขันประเภททีมด้วยเมื่อจบการแข่งขันทรงทำคะแนนได้60.265 คะแนนโอกาสนี้พระราชทานสัมภาษณ์ถึงการแข่งขันกีฬาขี่ม้าในวันนี
1: ้ก่อนแข่งขันก็โฟกัสนะคะรีแล็กซ์โฟกัสแล้วก็มีกดดันนิดนึงเพราะว่า First Rider เกิดปัญหาเทคนิคอลเทคนิคนะคะมันก็เลยอารมณ์แบบได้ละฉันต้องจะนั่งทำแบก pressure นิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ยังไงดีล่ะโฟกัสแล้วก็ค่อยๆลำดับว่าต้องทำอะไรวันนี้อาจจะมี mistake นิดหน่อยเพราะว่าอาจจะมีการเค้นมีการ มีการคุยมีการระวังแต่ว่าก็วันนี้มันมีเหตุหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเรื่องของเทคนิคนะคะตั้งแต่เรื่องของการสั่นกระดิ่งไวมากแล้วก็การวางแผนอะไรนิดๆหน่อยๆก็เลยมีการเร่งบ้างอะไรบ้างแล้วก็ในระหว่างการแข่งขันก็มีอาจจะมีการระวังมากขึ้นหรืออะไรเนี่ยก็เลยมีการหลุดมากนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีพรุ่งนี้วันน่าจะดีขึ้นสมาคมทีมดีมากค่ะทุ่มเทมากแล้วก็ใส่ใจเต็มที่มากแล้วก็คุณลิงเขาก็ไปทุกแมตช์นะแล้วก็เซจเจนก็ไปทุกแมตช์นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณสมาคมด้วยในการที่ซัพพอร์ตนักกีฬาอย่างท่านหญิงแล้วก็ซัพพอร์ตนักกีฬาทุกคนนะคะก็คือเขาไม่เคยทิ้งกันเลย
0: สำหรับผลการแข่งขันคณะกรรมการจะนำคะแนนที่ดีที่สุดของ3คนในแต่ละทีมมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของทีมเพื่อหาทีมที่ชนะโดยผลการแข่งขันเหรียญทองได้แก่จีนเหรียญเงินได้แก่เกาหลีใต้และเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: องคมนตรีเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏวันนี้ที่โรงแรมเซ็นทราลไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์กรุงเทพมหานครพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกสู่เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่งกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยกำหนดระยะเวลา5ปีเพื่ออาศัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่กระจายอยู่ทั่วประเทศและมีภารกิจเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยตรงซึ่งถือเป็นจุดแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยพัฒนาคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาให้มีความรู้ด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจกและการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรคาร์บอนต่ำนอกจากนี้จะได้พัฒนาศูนย์บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Service Center เพื่อให้คำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และช่วยเหลือหน่วยงานชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมมุ่งสร้างคาร์บอนเวิร์คฟอร์ซอีโคซิสเต็มเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานเครื่องมือและศูนย์บริการในแต่ละภูมิภาคไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวน2ครอบครัวมีนายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยช่วงเวลา10นาฬิกาเดินทางไปยังบ้านเลขที่16ทับ6หมู่3ตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัว10เอกจิรายุทธอินทุมานโดย10เอกจิรายุทธสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากอาวุธปืนบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษและในช่วงบ่ายเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวพลทหารเวียรทัศน์สุขประเสริฐณบ้านเลขที่345ทับ1หมู่6ตำบลชุมตาบงอำเภอชุมตาบงจังหวัดนครสวรรค์พลทหารเวียรทัศน์สังกัดกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่4ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากเชื้อปะทุชนวนระเบิดบริเวณพื้นที่ภูมะเขือจังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวณภูมิลำเนาสำหรับการพระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลในปี2569ตั้งแต่เดือนมีนาคม2569จนถึงปัจจุบันมีครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้รับสิ่งของพระราชทานแล้วรวมจำนวน60ครอบครัวหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาชมรมทำดีเพื่อแผ่นดินคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กหรือ ACWC Thailand สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวิสคอนซินแห่งประเทศไทยและบริษัท Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระ ต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยในวันนี้มีพระพรหมวชิรมุนีจากวัดสุทัศน์เทพวรารามถวายพระธรรมเทศนาอัปปมาทกถาว่าด้วยความไม่ประมาทเวลา 14:30 น.บริษัทโมจิรีเทลประเทศไทยจำกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจและบริษัท M-Wave จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานนรดีและวัดมหาพฤทธารามกรุงเทพมหานครวัดสะมณีจังหวัดอุดรธานีและวัดพัฒนาวนารามและวัดศรีนวลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.พักทางเลือกใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครวัดมหาสมณารามจังหวัดเพชรบุรีและวัดในจังหวัดสมุทรสงครามได้แก่วัดเพชรสมุทรวัดบางน้อยและวัดตโนดรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ Worldwide Flight Service จำกัดและบริษัท WFSPG Cargo จำกัดบริษัทครัวการบินกรุงเทพจำกัดบริษัทอู่ตะเภา International Aviation จำกัดบริษัทบางกอก Media and Broadcasting จำกัดบริษัทแบ็กบริการภาคพื้นจำกัดบริษัทกรุงเทพบริหารสนามบินจำกัดและบริษัทบางกอกแอร์เอเวอเรชั่นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุกวัดศรีสุดารามวัดพรหมวงศารามวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามและวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายและวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัท Advanced Info Service จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดสะเกดและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์ และเวลา 19:00 น.กระทรวงพาณิชย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเก็ดกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะครูนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆคณะบุคคลตลอดจนประชาชนทั่วไปเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องแม้บางช่วงเวลาจะมีฝนตกหนักแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนคณะนักเรียนโรงเรียนชาตศึกษานักเรียนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาและโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการโดยตลอดพระชนชีพอันก่อให้เกิดคุณูปการต่อประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อขมจังหวัดเพชรบุรีคณะนักเรียนโรงเรียนวัดใหม่พิเรนโรงเรียนชาตศึกษาคณะนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนหลวงครูวิทยาโรงเรียนบ้านบึงจังหวัดปทุมธานีสมาคมตระกูลลิ้มสีหักกงจังหวัดสงขลาและมูลนิธิดำรงธรรมศาลเจ้าพ่อเสือหาดใหญ่จังหวัดสงขลาด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณในพระเมตตาและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทางด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการศึกษาการสาธารณสุขการพัฒนาสังคมตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมอันสะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระปณิธานในการทรงงานเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริงจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะอยู่กับแนนในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้2ทุ่มกับ32นาทีคนที่น่าอิจฉาที่สุดคือคนที่ถึงบ้านโดยปลอดภัยนะคะมีผู้ฟังอัปเดตมาว่าบางนาสุวรรณภูมิฝนหยุดตกแล้วตอน2ทุ่ม10นาทีก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังหยุดตกเหมือนตอนนั้นที่อัปเดตมาหรือเปล่ากำลังนั่งทานกุ้งเผาหน้าบ้านเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะโอ้โหเหมือนจะเป็นประโยคที่สบายใจนะในวรรคแรกนั่งทานกุ้งเผาหน้าบ้านแต่อีกเฝ้าระวังน้ำท่วมมันก็ร้อนๆหนาวเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อยู่ในเส้นอโศกเนี่ยเมื่อกี้แอบชะโงกไปดูข้างนอกนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางพระราม9นิ่งสนิทเหมือนที่จอดรถเลยคุณผู้ฟังวันนี้สาหัสจริงๆนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนที่ยังติดอยู่บนท้องถนนจะยังมีฟิลอารมณ์โรแมนติกแบบว่าฝนที่โปรยปรายทำให้ได้อยู่ด้วยกันอยู่หรือเปล่า

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
3: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
2: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มีโอกาสมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย. 156
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความจริง MBTI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ทายบนโลกเท่านั้น
3: ถ้าเกิดเรารู้ทายแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้คร
2: ับ หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ยแต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันศุกร์ก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันนะคะเพราะจะช่วยขจัดคราบจุลินทรีย์ป้องกันฟันผุและโรคเหงือกได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ ดาวค่ะ

ช่วงท้ายนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าพรุ่งนี้ใครไป Rookie Devo Concert เจอกันนะแนนไปด้วยเหมือนกันนะคะไปทำงานช่วงบ่ายแล้วก็เนี่ยแหละก็จะรอดูคอนเสิร์ตนะคะของ Devo ของเราที่ Bytech Live ก็พรุ่งนี้คาดว่าฝนก็น่าจะยังตกอยู่แหละนะยังไงก็วางแผนการเดินทางกันด้วยนะคะส่วนวันที่27ก็คือวันอาทิตย์แนนได้ message มาเตือนว่ามีเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะซึ่งหลายๆคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็คงจะได้ข้อความเหมือนกันเนาะเขาก็จะบอกสถานที่ก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ของเราด้วยนะคะส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วผู้ฟังเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านแล้วก็ลงไปอยู่ในทะเลกรุงเทพพร้อมๆกับทุกคนเนี่ยแหละเลยลาไปด้วยงานนี้ละกันนะคะถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมจากเจ้าขุนไปแล้วสวัสดีถ้าไม่เจอกันก็วันจันทร์บ่ายโมงถึงบ่ายสามกับแนนนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
2: ์กรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายอย
6: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริสาวรศรีประภาค่ะเทศบาลนครรังสิตปักธงแดงแจ้งเตือนประชาชนพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมเตรียมเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและบิวภูริพลคว้าเหรียญทอง100เมตรชายทำเวลาได้ 9.90 วินาทีทำราสถิติเอเชียนเกมสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
11: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีน่านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเริ่ม
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเริ่มเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะอีน่านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวเริ
13: ่มเสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: เทศบาลนครรังสิตปักธงแดงเตือนประชาชนที่อาศัยริมคลองพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมเลี่ยงการจราจรบริเวณสะพานแดงขณะนี้ปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานพร้อมเร่งระบายน้ำต่อเนื่องคุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: เทศบาลนครรังสิตแจ้งเตือนประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยระบุว่าคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงปักธงแดงเตือนระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงอันตรายสูงสุดโดยแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่พักอาศัยอยู่ริมคลองเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงและเลี่ยงการจราจรในช่วงสะพานแดงเนื่องจากมีน้ำท่วมขังและดำเนินการทำคันกั้นน้ำทางนี้จากข้อมูลระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงสูงถึง1.81 เมตรทางนี้ยังคงปิดประตูระบายน้ำทั้ง3บานและเปิดเครื่องสูบน้ำ14เครื่องที่ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลงโดยระดับน้ำด้านนอกต่ำกว่าระดับน้ำด้านในจะทำการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำในทันทีและพาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
3: ผู้ว่าชัชชาติสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกกทมหลังฝนตกหนักเกิน150มิลลิเมตรพร้อมใช้บึงหนองบอนรับน้ำย้ำเจ้าหน้าที่ลุยงานตลอดคืนคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจการระบายน้ำบริเวณคลองประเวศบุรีรัมย์เขตสวนหลวงและบึงหนองบอนหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยปริมาณฝนสะสมในรอบ24ชั่วโมงพุ่งสูงกว่า150มิลลิเมตรจนทำให้น้ำในคลองเต็มความจุทันทีผู้ราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าปัญหาสำคัญขณะนี้ไม่ใช่ท่ออุดตันแต่เนื่องจากระดับน้ำในคลองสูงมากจนน้ำจากท่อระบายต่อไม่ได้ซึ่งกทมได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังและผ่านน้ำจากคลองประเวศเข้าสู่แก้มลิงบึงหนองบอนเพื่อระบายลงอุโมงค์ส่งต่อไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมสั่งการให้เพิ่มเครื่องมือสูบน้ำเคลื่อนที่หรือโมบายปั๊มเร่งเก็บขยะขวางทางน้ำและกำชับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและปฏิบัติงานตลอดทั้งคืนนอกจากนี้กรุงเทพมหานครขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดวางแผนการเดินทางเพื่อหลีกเลี่ยงฝนตกหนักในช่วงค่ำส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ริมคลองเตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยโดยทางกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับประชาชนเรียบร้อยแล้ววรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ปิดท้ายกันที่ผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่า2026ในรายการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเทพบิวภูริพลบุญสอนสุดยอดนักวิ่งขวัญใจชาวไทยในรุ่นที่4ไม่ทำแฟนๆผิดหวังวิ่งเข้าเส้นชัยมาเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.90 วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมได้อีกครั้งหลังจากที่ในรอบรองชนะเลิศทำได้ 9.91 วินาทีและเป็นเหรียญทองวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมในรอบ48ปีที่ทีมชาติไทยทำได้ขณะเจ้าตัวเผยรู้สึกดีใจที่ทำเหรียญทองให้คนไทยได้แม้จะออกสตาร์ทไม่ค่อยดีนักพร้อมขอบคุณครอบครัวและสมาคมกรีฑาที่คอยสนับสนุนมาตลอดและอยากให้ช่วยเชียร์ในรายการวิ่ง200เมตรต่อไปทำให้ล่าสุดทัพนักกีฬาไทยสามารถคว้าเหรียญทองมาได้แล้ว7เหรียญ
6: ขับรถต้องมีน้ำใจขับมอเตอร์ไซค์อย่าลืมหมวกกันน็อกรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยในเทศกาลแห่งความสุข
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อย่าหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่ได้ลงมือทำ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
2: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
2: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

ว่าจะได้น้ำมันที่เราใช้กันทุกวันต้องผ่านอะไรมากกว่าที่คิดใต้โต๊ะทำงาน OT EP 75เผือกอาร์ตโบตะลุยศรีราชาพาดูเบื้องหลังพนักงานโรงกลั่นน้ำมันแห่งอนาคตไทยออยล์สำรวจตำแหน่งงานสวัสดิการคุณภาพชีวิตใครสนใจสายงานนี้ที่ไม่ได้มีแค่วิศวกรดูพร้อมกัน28กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนโดยมารู้จักไทยออยล์ให้มากกว่าที่เคยเห็นโรงกลั่นแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยพลังสร้างสรรค์

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซชยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: พออายาหอยกอปอกาป๋อง
4: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
6: แฉข่าวเช้า

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยเย็มมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมแม่ตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: EFM Playlist of the Week
6: New Entry
7: Number 13
8: ที่ที่ปลอดภัย Yesterday

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับปวริสาวรสดิประภาค่ะน้ำตกเจ็ดเสาน้อยประกาศปิดการท่องเที่ยวชั่วคราว 25-27 กันยายนนี้หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องและมาติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: หลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่งผลให้มีน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลลงจากพื้นที่ป่าเขาใหญ่ตามลำธารและคลองต่างๆเมื่อสมทบกับลำคลองบริเวณน้ำตกเจ็ดเสาน้อยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีสีขุ่นแดงจากตะกอนดินที่ถูกน้ำป่าพัดพาลงมาทั้งนี้ทางอุทยานน้ำตกเจ็ดเสาน้อยจึงประกาศปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่15-27 กันยายน 2569เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยหลังจากครบกำหนดจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งก่อนพิจารณาเปิดให้บริการตามปกติต่อไปแม่ทัพภาคที่1ห่วงใยสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องสั่งการให้หน่วยขึ้นตรงระดมสรรพกำลังเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนคุณอิฐคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
7: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและมีคำเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากห่วงวันที่25-27 กันยายน 2569ซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่พลโทรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีนอกจากนี้ยังกำชับให้ประสานบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการจังหวัดฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในที่เสี่ยงทั้งนี้ปัจจุบันในหลายพื้นที่ในภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1ได้ระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24 กันยายน 2569ที่ผ่านมาและยังคงเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วหากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานงานได้ที่หน่วยทหารปิดกรณีบุญประเสริฐอย่างนี้ครับ
6: ปิดท้ายกันที่ผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026วันนี้คว้าได้เพิ่มอีก2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงคุณเบญจพรปันปิ่นรายงานค่ะ
8: ศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพนักกีฬาไทยได้เพิ่ม2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากบิวพุทธิพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยเข้าเส้นชัยเป็นที่1ในการวิ่ง100เมตรชายรอบชิงชนะเลิศโดยเวลา 9.90 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของตัวเองที่เพิ่งทำได้ในรอบรองชนะเลิศที่ 9.91 วินาทีซึ่งนับเป็นเหรียญทองวิ่ง100เมตรของไทยในรอบ48ปีขณะที่อีก1เหรียญทองได้จากตะกร้อทีมชุดหญิงสามารถป้องกันแชมป์ได้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันหลังชนะเกาหลีใต้2-0ทีมส่วนตะกร้อทีมชุดชายไทยเสียแชมป์เอเชียนเกมที่ครองมา28ปีหรือ7สมัยซ้อนหลังแพ้มาเลเซีย0-2ทีมทำให้ตะกร้อเสือเหลืองคว้าเหรียญทองได้เป็นครั้งแรกในรอบ36ปีส่วนอีก1เหรียญเงินได้จากหงสุระสวัสดียอดสารจอมพลังสาวไทยในรุ่น57กิโลกรัมหญิงแม้เป็นตะคริวที่ขาทั้ง2แต่ยังคว้าเหรียญเงินมาได้หลังทำน้ำหนักรวมได้ที่219กิโลกรัมจากท่าสแนก97กิโลกรัมและท่าคีนแอนเจิร์กยกได้ครั้งแรกผ่านที่222กิโลกรัมและไม่ขอยกต่อเนื่องจากเป็นตะคริวที่ขาขณะที่อีก1เหรียญทองแดงได้จากกีฬากาบัดดี้ทีมชายไทยแม้แพ้อินเดีย28-66 คะแนนแต่คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้เป็นครั้งแรกของทีมไทยในเอเชียนเกมทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มมา7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงขยับขึ้นมาอยู่ที่6ของตารางเหรียญรางวัลเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
9: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: เ
0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: เดินหน้าไม่ได้อยู่ที่ขาแต่อยู่ที่ใจ
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบกพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อังคารกลุ่มโปง
3: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปี1นะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆก่อนที่ขี่รถ
4: นั่นคือ
3: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 2:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ป้ายโต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงป้ายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน EFMแฟนดอมไลฟ
3: ์ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีพันเดอร์เปอร์เซ็นต์ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
4: ริวจินตัวจริงต้อง
5: กินหวานร้อยคร
4: ับหวานร้อย
3: จริงไหมพี่ริว
5: 20คะแนน
4: ให้20เต็มเลยนะฮะ
5: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
4: เทสดี
3: ข้อสุดท้ายครับ
5: ริวจินพัชจิ
3: ต้อง
5: มีมาเทิร์นน่ารัก
4: อันนี้ปิดจบสวยเลยริวแม่ๆที่น่ารัก
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายโยก
10: EFM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อายโย
7: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dried รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: ติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับบาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาสเปนออกมาเสียบเผาหรือตลาดนักเตะโดยเดโก้ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของสโมสรยืนยันชัดเจนว่าทัพเจ้าบุญทุ่มไม่มีแผนในการดึงตัวเจเจเกเบรียลดาวรุ่งของแมนยูเต็ดมาร่วมทีมโดยดาวยิงวัย16ปีแจ้งความประสงค์ต้องการอำลาโอทราฟอร์ดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาและตัวเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรดังหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดบายเมนิกบาร์เซโลนาและบาร์เซโลนาที่กำลังจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยอย่างไรก็ตามล่าสุดเดโก้เผยว่าผมไม่มีอะไรพูดเกี่ยวกับเด็กคนนี้เป็นเรื่องปกติที่เรามักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะหลายคนเสมอมีตลาดข่าวสารขนาดใหญ่สำหรับเรื่องพวกนี้แม้กระทั่งกับนักเตะอายุน้อยก็ตามและปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวดีๆของกิจกรรมที่ใครอยากฟังเพลงย้อนยุคโดยชาวกรุงเทพเนทีฟเตรียมปักหมุดแลนด์มาร์คสุดคลาสสิกแห่งใหม่ริมน้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อ2ศิลปินเสียงเสน่ห์จาก GMM Music อิดอิสรพงษ์และแป้งร่ำศิวนารีขอเชิญชวนแฟนเพลงและนักท่องเที่ยวร่วมดื่มด่ำไปกับเสียงดนตรีในงานย้อนวานๆสรานเพลงนาวีณท่าเตียนจัดโดย Golden Place สาขาท่าเตียนในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณลานริมน้ำท่าเตียนโดยปรากฏการความสุขและความอบอุ่นที่จะพาทุกคน ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายความคลาสสิกของกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมชมการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์ทหารเรือและวงนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือที่จะมาบรรเลงบทเพลงไพเราะท่ามกลางฉากหลังสุดตระการตาของพระปรางวัดอรุณราชวรารามยามค่ำคืนซึ่งเป็นหนึ่งในทัศนียภาพริมน้ำที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในโลกรวมสัมผัสเสน่ห์เหนือกาลเวลาของท่าเตียนและรับฟังบทเพลงอันไพเราะพร้อมกันในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณลานริมน้ำท่าเตียนงานนี้เข้าชมฟรีหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ความอดทนคืออาวุธของนักสู
13: ้ Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
14: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันศุกร์รอคุณไม่มีใจก็เหมือนรอรถไฟที่ป้ายรถเมย
3: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ผิวใสด้วยเดอลีฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดอลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซิมไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
7: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
8: คือมันมีเป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
7: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
8: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอ
1: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สวัสดีครับพี่ๆนะครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
3: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: หารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: กระติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24 นาฬิกาครับอันโทนี่กอร์ดอนปีกของบาร์เซโลน่าแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตอัตลักษณ์ของทีมชาติอังกฤษโดยยืนยันว่าทัพสิงโตคำรามต้องหยุดพยายามลอกเลียนแบบความเชี่ยวชาญทางเทคนิคของสเปนหลังจากที่อังกฤษตกรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกอย่างน่าจะปวดโดยอดีตนักเตะนิวคาสเซิลชื่อว่าประเทศชาติของเขาจำเป็นต้องยอมรับรากเหง้าของตัวเองและเน้นความแข็งแกร่งทางร่างกายของตนเองมากกว่าที่จะไล่ตามสไตล์ที่ไม่เข้ากับ DNA ของชาวอังกฤษแท้ๆโดยปีกวัย25ปีรายนี้ทำประตูขึ้นนำในเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลกของอังกฤษที่พบกับอาร์เจนตินาแต่ทีมของโทมัสทูเคิลเสีย2ประตูในช่วงท้ายเกมทำให้ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายโดยหลังจบเกมทูเคิลเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในด้านแท็กติกการเล่นแบบตั้งรับในช่วงท้ายเกมและคำกล่าวอ้างที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงว่าการครองบอล นั้นไม่ใช่สิ่งที่อยู่ใน DNA ของทีมชาติอังกฤษหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์ไพรงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินเนาะสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินเนาะสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
6: จงเติบโตเป็นคนในแบบที่ตัวเองชอบไม่ใช่แบบที่คนอื่นชอบ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์วันหยุดนอนที่ไหนก็ได้แต่ขออย่านอนใกล้คนหลายใจก็พอ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 24ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานะครับสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปออกรนเตือนตลาดซื้อขายนักเตะสอกเข้าวิกฤตความเหลื่อมล้ำระดับโครงสร้างหลังเปิดเผยรายงานระบุว่าสโมสรจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษใช้จ่ายเงินในช่วงซัมเมอร์นี้สูงถึงราว 4,600 ล้านยูโรซึ่งมากกว่ายอดใช้จ่ายรวมกันของอีก8ประเทศใหญ่ในยุโรปรวมกันโดยสโมสรของอังกฤษมีส่วนร่วมในดีลซื้อขายมากกว่า 60% โดยจ่ายค่าตัวเฉลี่ยราว24ล้านยูโรต่อนักเตะ1คนขณะที่ลีกใหญ่อื่นๆในยุโรปจ่ายเฉลี่ยเพียง 4-5 ล้านยูโรเท่านั้นนอกจากนี้ดีลซื้อขายระหว่างสโมสรในอังกฤษด้วยกันเองยังมีมูลค่าพุ่งสูงถึง 1,550 ล้านยูโรเทียบกับตลาดซื้อขายข้ามลีกใหญ่5ตลาดรวมกันขณะที่ดีลค่าตัวทะลุ50ล้านยูโรทั่วทวีปที่มีจำนวน35ดีลในปี2026เป็นฝีมือของสโมสรพรีเมียร์ลีกไปแล้วถึง29ดีลด้านอันเดรียตราวาโชผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการเงินของยูฟ่าระบุว่าค่าตัวนักเตะยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในตลาดอังกฤษซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันต่อผลประกอบการทางการเงินของสโมสรในอนาคตหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบคำตอบจึงไม่ได้มีแค่ถูกหรือผิด
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
7: สวัสดีครับผมออกาโรชิลวิทย์ครับ
8: ผมเล้งธนพลครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
8: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูนกินนมสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนมสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนมสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนมสปูนกินนมสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFN News ในช่วงเวลา 2 นาฬิกาดีครับไลนี่โยโรกองหลังดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกเรียกติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่เป็นครั้งแรกหลังอิบราฮิมาโกนาเต้กองหลังจากเรอัลมาดริดถอนตัวจากทีมเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าโดยสมาคมฟุตบอลฝรั่งเศสยืนยันว่าโกนาเต้มีอาการบาดเจ็บหัวเข่าระหว่างการฝึกซ้อมและผลตรวจพบว่ามีอาการแผลงเล็กน้อยโดยส่งผลให้เขาต้องถอนตัวจากโปรแกรมยูฟ่าเนชั่นลีก4นัดก่อนเดินทางกลับสโมสรโดยการถูกเรียกตัวครั้งนี้ถือเป็นการติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่ครั้งแรกของยูโรในวัย20ปีโดยเจ้าตัวเข้ามาแทนที่โกนาเต้ในทีมของซินีดินซีดานที่เพิ่งรับตำแหน่งกุนซือทีมชาติฝรั่งเศสและเตรียมประเดิมคุมทีมอย่างเป็นทางการโดยสำหรับซีดานถือเป็นประการการประกาศรายชื่อทีมชาติฝรั่งเศสครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยมีการเรียกนักเตะหน้าใหม่หลายรายเข้ามาสู่ทีมขณะที่โอเรเลียงซัวเมนีและมาร์คุสตูรามไม่มีอยู่ในชื่อชุดนี้ไลน์ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
5: EFM 94 ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: สวัสดีครับผมเจเจพิพัฒน์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวครับ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คลายจันทราที่อับแสงล้านดวงดาวมืดมนคลายดังคนเริ่มหมดไฟ

0: สวัสดีวันเสาร์ชีวิตเราก็เหมือนแมวจรที่มักจะเปียกปอนเพราะเจอแต่มนุษย์ใจร้าย
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: มาติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 3:00 น. ครับการแข่งขันฟุตบอล UEFA Nations League ระหว่างเนเธอร์แลนด์และเยอรมนีกลายเป็นฝันร้ายแห่งอาการบาดเจ็บของคายฮาเวตและไบรอันร็อบบี้สองดาวดังจากพรีเมียร์ลีกต่างได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงในครึ่งแรกขณะที่จามาลโมเซล่าได้รับบาดเจ็บระหว่างการวอร์มอัพแม้จะมีสถานการณ์ที่วุ่นวายและการเตรียมตัวก่อนเกมที่เต็มไปด้วยข้อโต้แย้งเยอรมนีจะเสมือนเนเธอร์แลนด์ไปได้1-1โดยการแข่งขันในกลุ่ม2ในลีก A เป็นเกมที่หลายฝ่ายตั้งตารอคอยเนื่องจากเป็นนัดแรกของเยเกนคลอปในฐานะผู้จัดการทีมชาติเยอรมนีและเป็นการประเดิมสนามของเชบี้เฮนานเดสในฐานะผู้จัดการทีมชาติเนเธอร์แลนด์อย่างไรก็ตามการต่อสู้ทางแท็กติกที่ทุกคนรอคอยก็ต้องหยุดชะงักลงทันทีด้วยปัญหาเรื่องความฟิตตามรายงานของ Sky Sport เยอรมนีจามาลมูเซียล่ามีอาการบาดเจ็บที่ต้นขาขณะที่วอร์มร่างกายทำให้ต้องเปลี่ยนตัวออกในนาทีสุดท้ายโดยนาเดียมอามิรีลงมาแทนสถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปเมื่อคายฮาเวตกองหน้าของอาร์เซนอลซึ่งทำไป2ประตูจาก5นัดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตามรายงานระบุว่าจบแล้วสำหรับคายฮาเวตเขาต้องพันผ้าพันแผลและออกจากสนามไปเขาถูกแทนที่ด้วยยูเยสเอฟนูตาลิปซึ่งลงเล่นในทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกและวันนี้เนเธอร์แลนด์ก็ประสบปัญหาความโชคร้ายครั้งใหญ่เช่นกันเมื่อไบรอัน บรอบบี้กองหน้าของเนเธอร์แลนด์ล้มลงและเจ็บเอ็นร้อยหวายของตัวเองเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่งพากองหน้ารายนี้เป็นอย่างมากโดยเขาทำไปแล้ว3ประตูในพรีเมียร์ลีกแต่ค่ำคืนนี้ของเขาจบลงก่อนวันอันควรการที่บรอบบี้ต้องรับการปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างมากสำหรับเชบี้และทีมงานของเนเธอร์แลนด์และในชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุก

0: งานอาจจะกดดันแต่ความฝันยังผลักดันอยู
1: ่ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
3: สวัสดีค่ะเบกกี้นะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกาครับมีรายงานว่าโรม่าและเอซิมิลาน2ทีมชั้นนำในซูราอิตาลีกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอขอยืมตัวแอนดริกกองหน้าของ Real Madridในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมเนื่องจากเขาไม่ค่อยได้ลงเล่นในสเปนคาร์โลอันเชลลัตติหัวหน้าโค้ชทีมชาติบราซิลได้แสดงความไม่พอใจต่อสถานการณ์ของนักเตะวัย20ปีรายนี้อย่างเปิดเผยโดยเรียกร้องให้ดาวรุ่งพอสวยคนนี้ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาฝีมืออย่างเหมาะสมโดยรายงานของบอลอิตาลีโรม่าและมิลานกำลังเตรียมที่จะกลับให้ความสนใจในตัวเอนดริกกองหน้าจากเรอัลมาดริดอีกครั้งสองทีมยักษ์ใหญ่ของอิตาลีกำลังพิจารณาที่ยืมตัวนักเตะไวส์ปีรายนี้ในช่วงกลางฤดูกาลหลังจากที่เคยติดต่อเข้ามาแล้วในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะฤดูร้อนที่ผ่านมาหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะนั่นคือโอกาสใหม่
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: สวัสดีวันเสาร์ทำงานจนลืมวันลืมคืนหรือเปล่าวันนี้เป็นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนแล้วนะคะพรุ่งนี้จะต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างก็อย่าคิดมากเกินไปอยู่กับปัจจุบันและทำมันให้ดีที่สุดนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: สวัสดีครับติดติดปอครับ
3: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
4: ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลค

0: ึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: กินนะ

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: TFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogey Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปย่อกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกเวลา6นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกสั่งการทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันพร้อมกำชับเร่งดูแลประชาชนเต็มที่และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศปิด2วัน 26-27 กันยายนนี้หลังฝนถล่มหนักน้ำป่าไหลหลากสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
6: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้น

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักหลายพื้นที่อย่างใกล้ชิดสั่งทุกหน่วยพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันกำชับดูแลประชาชนต่อเนื่องอย่าให้ขาดตกบกพร่องคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลและหลายจังหวัดภาคกลางต่อเนื่องพร้อมสั่งการหน่วยงานเตรียมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนอย่างเต็มที่โดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระบุว่าแม้นายกจะอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศแต่นายกรัฐมนตรีก็ติดตามสถานการณ์ในประเทศและประสานข้อสั่งการไปยังหน่วยงานรับผิดชอบต่อเนื่องกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตั้งแต่แผนเผชิญเหตุการอพยพการเตรียมการช่วยเหลือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำกำลังพลเพื่อที่จะรองรับน้ำท่วมฉับพลันและประสานส่วนราชการและผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทุกกระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์น้ำทางด้านการพยากรณ์อากาศการระบายน้ำการคมนาคมสาธารณสุขและการช่วยเหลือการบริหารพื้นที่ประสานงานการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างที่นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจอยู่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีอยู่ที่กรุงลอนดอนและจะเดินทางถึงกรุงเทพมหานครในช่วงวันที่27กันยายนนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: มาต่อที่เพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้โพสต์ประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากบางจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้และยังเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์หินถล่มและต้นไม้หักอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะมีการปิดด่านตรวจสารเจ้าพ่อเขาใหญ่และด่านตรวจเนินหอมระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2569เป็นเวลา2วันทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลได้ทางเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือหมายเลขโทรศัพท์086-092-6527พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนนี
6: ้วันนี้วันพระตั้งจิตรำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และน้อมนำหลักคำสอนมาปฏิบัติเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงใช้อดีตให้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงบั่นทอน
3: EFM Playlist Non-Stop

ันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้

0: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันเสาร์รักกับเราอ่ะสบายใจได้เพราะไม่ค่อยหลายใจส่วนมากอ่ะหลายจาน
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ขชาพาพาไปมู
4: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
7: ไอคอนกลุ่มโป
8: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปี1นะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าๆครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆตอนที่ขี่รถ
9: นั่นคือ
8: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
10: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
11: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
6: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
11: EFM ขอขอบคุณทุกศิลปิน Good Mood Paradox Clear อิงวรันธรและ Bogie Lion ขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและมหาวิทยาลัยรังสิต EFM On Tour ปีหน้าจะไปร้องไปโยกกันที่มหาวิทยาลัยไหนติดตามได้ที่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวร่วมทัวร์โดย Sun Truck Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quakeงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดทุนและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
12: EFM playlist non stop

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจ Process ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ป็นสมาร์ทฮาร์ด
1: นายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความจริง MBI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ไทยบนโลกเท่านั้น
3: ถ้าเกิดเรารู้ไทยแล้วนี่มันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ครับ
4: หลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ย
2: แต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ
4: ่
2: ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไง
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
7: EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 7:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย3เขต13แขวงหลังน้ำท่วมสูงเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนเต็มระบบสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
12: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
11: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
12: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
13: การเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: อย่าอมผสมกิ